0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ9,510,000รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วานนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าว ชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความคล้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที
5: ่นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุโรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21หยุดเส้นทันในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนาศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรี่ถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1.5 ล้านแสนบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลม ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อประสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
22: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
23: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
22: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมี

0: ของไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมจะก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพลังงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกำได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงการคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
1: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะสิ้น
0: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการ

0: ศาลเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
0: ่
1: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาคือ
0: ต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
1: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
0: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับนำสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตใหท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวล นะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสับสนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: เรื่องท้ายในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด 100% โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จึงมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข086-174-0094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: ส สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือ table top exercise ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือ field training exercise field training exercise นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากหนึ่งตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2500ประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีล

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็น individual หรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจลโอมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิ

ที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่องFast Track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษค่ะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่า Super License ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซุปเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะและในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อสส.ที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: เพิ่มขึ้นมาค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย 60-40 ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ
1: ครับ
2: หลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1. สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูป
1: ครับ
2: และมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: ุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จอกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทำความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AIและโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าวิชาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์พุชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่า

0: ัด OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่

0: สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล นะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความล้ำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมคิยะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโบเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 เพื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภาณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับก็เกิดเหตุเพลิงนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ก็มีการรายงานล่าสุดเสียชีวิตไปแล้ว33ศพเนี่ยนะครับอาจจะมีบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเนี่ยประมาณ34-35ศพก็เป็นได้เนี่ยนะครับบาดเจ็บก็ประมาณ20กว่ารายเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุประมาณเวลาที่1กว่าป่าวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าใกล้เคียงที่ซอยลาดพร้าวหรือถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรที่กรุงเทพมหานครก็เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยสุทธิสารที่ถนนผลโยธินพญาไทและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากปภ.พร้อมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิเข้าร่วมดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ติดค้างภายในร้านอาหารโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทันทีพร้อมทั้งคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับคุณชัชชาติสิริพันธ์ท่านก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1สมัยที่2ก็พร้อมผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์คุณธีรพัฒน์อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างตอนแรกรายนี้นะครับล่าสุดก็30กว่ารายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก 17-18 รายแต่ล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ20กว่ารายแล้วเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุติดตามผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเกิดกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ทั้งนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ส่งไปจับไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็น่าเสียใจมากนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณจุบจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เปิดเผยว่าวันที่15-17กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับในช่วงนี้ก็ท่านนำคณะไปเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไปเจรจาในกรณีที่ไทยถูกไต่สวนตามมาตรา301และมาตรา122ตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า Trade Up Act 1974ซึ่งมาตรา122เนี่ยนะครับกำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยการเจรจาในครั้งนี้มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของงานส่งออกของไทยในการเจรจาครับทั้งอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยมี2ประเด็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นมีความละเอียดอ่อนสูงเนื่องจากไทยนั้นได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาสูงแม้อันดับที่7เนี่ยนะครับก็คิดมูลค่ารวมประมาณ 50,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภารกิจหลักของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือเรียกว่า Agreement of Reciprocal Trade หรือเป็นการเรียกว่าต่างตอบแทนกันเพื่อปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เนี่ยพยายามที่จะให้กลับมาอยู่ที่ 10% ซึ่งผมก็คาดการณ์ว่าอเมริกาไม่น่าจะยอมเนี่ยนะครับโดยย้อนยิ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ค่อยยอมกับกลุ่มประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยซึ่งมีประชากรเล็กน้อยมากเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่สนสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลดลงมาหรือก็รัก 11% น่าจะเป็นไว้ได้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเนี่ยนะครับคุณสุภจีเนี่ยเขากล่าวว่าปัจจุบันไทยเนี่ยเสียเปรียบด้านภาษีเนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยังขายกฎหมายระหว่างประเทศรองรับกันในเรื่องของแรงงานบังคับซึ่งไทยกำลังเร่งออกกฎหมายและมีกระบวนการพิสูจน์ชัดเจนว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตในเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในกระบวนการผลิตจะมีจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย แสดงความกังวลว่าไทยเนี่ยเป็นเพียงทางผ่านค้าจากประเทศจีนนะครับแต่ละประเทศเนี่ยไทยก็ยังมีข้อยืนยันต่อสินค้าสามหมู่อุตสาหกรรมหลักได้แก่เครื่องจักรยานยนต์ผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยมีสัดส่วนการผลิตจริงในประเทศนะครับเป็น local content เนี่ยสูงถึง 70-90% และไม่มีรายการใดๆเนี่ยที่ต่ำกว่า 60% พร้อมกันนี้จะชี้เห็นมูลค่าการได้เปรียบรวมการค้าของไทยเนี่ยกว่า 30% แท้จริงแล้วเป็นผลผลิตจากบริษัทในประเทศอเมริกาที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วส่งกลับไปดูกันง่ายๆคือเรียกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมามีโรงงานในเมืองไทยแล้วก็ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งกลับไปที่ประเทศอเมริกาเองคุณสุภจีก็กล่าวว่าในการเจรจาประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นการเจรจาที่ประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยจะไม่ยอมอ่อนข้อในการเจรจาผมคิดว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเผชิญหน้ากับประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้แทนทางการค้าของอเมริกาเนี่ยกับไทยเนี่ยคงจะต้องเผชิญหน้ากันอย่างเรียกว่าหนักหน่วงที่สุดเลยเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเส้นแดงที่ไทยจะไม่ยอมอ่อนข้ออย่างเด็ดขาดในการเจรจาคือประเด็นมาตรฐานการสร้างฐานเร่งเนื้อแดงซึ่งเราไม่ยอมลดมาตรฐานในเนื้อสัตว์ตามข้อเรียกร้องของประเทศอเมริกานอกจากนี้เนี่ยนะครับยังยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการเจรจาทางการค้าและก็ออกจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาอาจห้ามไม่ได้ไม่ให้ไทยค้าขายกับประเทศมีข้อกังวลอย่างจีนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อรักษาอธิปไตยและสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยไว้ทั้งนี้ในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เตรียมจะเสนอรายการทั้งหมดสินค้า4กลุ่มซึ่งเป็น exemption list เนี่ยครับเพื่อขอยกเว้นภาษีในการนำเข้าสินค้าอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นข้าวหอมมะลิโดยจะสื่อสารกับอเมริกาเพิ่มภาษีการส่งผลกระทบอาการเติบโตโดยตรงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนอเมริกันเองซึ่งจะเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาผลิตเองและจะไม่ได้หาแหล่งทดแทนได้ยากเนี่ยครับจริงๆแล้วประเทศอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่แล้วในเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสูงมากแล้วคนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเมืองชิคาโกฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันเมืองลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกนิวยอร์กเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยผมก็ศึกษาที่อเมริกาจนจบปริญญาเอกเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ถ้าไม่อยากไปจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าอันตรายมากมีการปล้นชิงทรัพย์กันแล้วก็ในกรณีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีความปลอดภัยเลยเนี่ยครับข่าวอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกันครับก็ในเรื่องของสื่อสงครามระหว่างสงครามสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหการโจมตีครั้งใหม่เกิดขึ้นในอิหร่านและก็ที่ประเทศกูเอตนะครับเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสักสองสัปดาห์แล้วเนี่ยขณะที่ทางรัฐบาลเตหะรานและที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็เผชิญหน้ากันในเรื่องของช่องแคบเฮอร์มูชเนี่ยโดยใช้คำแถลงที่ขัดแย้งกันว่าเส้นทางนี้สำคัญที่สุดในการเปิดให้สัญจรไปมาได้ผลข่าว AFP รายงานวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการโจมตีครั้งใหม่ในเขตตะวันออกกลางเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านเนี่ยนะครับและกูเอตเนี่ยเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยคู่ขัดแย้งเนี่ยยังคงเผชิญหน้ากันเรื่องช่องแคบเฮอร์มูชที่คิดเห็นไปกรณีนะครับอิหร่านเองรายงานว่าถูกถล่มที่เกาะทางตอนใต้ถึง2แห่งขณะที่กูเอตถูกอิหร่านในการโจมตีที่ตั้งของสหรัฐอเมริกาหลายครั้งรวมทั้งทางด้านชายแดนและท่านจุดจ่อน้ำมันนอกชายฝั่งการโจมตีที่ยังไม่ได้มีผู้ใดอ้างความรับผิดชอบเลยนะครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐบาลเทหะรานและกรุงวอชิงตันตอบโต้ใส่กันเป็นอย่างเรียกว่าอร่อยมันย่องเลยเนี่ยนะครับครั้งที่3ในสัปดาห์นี้โดยการควบคุมช่องแคบโฮมูชเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญขณะที่การเจรจาเพื่อต่อรองต่อยอดในเรื่องของป้องกันและยุติสงครามตะวันออกกลางเนี่ยยังอย่างถาวรเนี่ยต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนเช่นเดียวกันพูดง่ายๆของหมายความว่าตกลงไปตกลงมาแล้วก็ยกเลิกกันตลอดไม่มีความแน่นอนอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับตอนที่สงครามจะเริ่มต้นในการโจมตีอิหร่านอย่างไม่ทันตั้งตัวของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเองก็แถลงวันที่28กุมภาพันธ์ว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบโฮร์มุซเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีแต่ขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเตหะรานเนี่ยยืนยันว่าจะควบคุมช่องแคบโฮร์มุซแต่ขณะที่ ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันเนี่ยนะครับบอกว่าในเรื่องของการที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะครับการประทะกันในช่วงที่เกิดขึ้นจากประเทศของอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือสินค้าช่องแคบดังกล่าวเนี่ยทำให้ลูกเรือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องสละเรือเนี่ยเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับหลังเหตุการณ์ที่ดังกล่าวเนี่ยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าช่องแคบโฮร์มุซเนี่ยจะปิดจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมและจนกว่าการแทรกแซงของประเทศอเมริกาในภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะต้องสิ้นสุดลงตามรายงานของสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่านกองบัญชาการของกองทัพสหรัฐตอบโต้ตามมาว่าช่องแคบนั้นเนี่ยเปิดให้เรือทุกลำเนี่ยที่ต้องการแล่นผ่านอย่างถูกกฎหมายและระบุว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำการและติดตามพร้อมอย่างยิ่งที่จะรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือดังนั้นเนี่ยนะครับพร้อมกันว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้ให้ช่องแคบโฮร์มุซในการเจรจาอย่างคงหลังไหลเวียนได้การควบคุมเส้นทางที่ทั้งเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอิหร่านโดยที่ได้เปรียบผู้นำสูงสุดของประเทศเนี่ยกล่าวว่าวันอาทิตย์เนี่ยในเรื่องของให้ความสำคัญมากกว่าระเบิดปรมาณูหลายสิบลูกแล้วก็เย็นวันอาทิตย์เนี่ยคือของประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีกี่มันอาวุธเราศัตรูอย่างน้อยเนี่ย10ลูกโอ้10ลูกจะทำอะไรได้เนี่ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีน่าจะมีเป็น100ลูกทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ขีปนาวุธเนี่ยที่เป็นทั้งหมด10กระลูกเนี่ยแต่ก็แกชเนี่ยนะครับซึ่งตั้งอยู่บนช่องแคบโฮร์มุซเนี่ยแล้วก็การรายงานโจมตีเกาะฟารุสเนี่ยนะครับทางตะวันออกของแกชเนี่ยช่องแคบในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยระบุว่าทำให้คนงานด้านโทรคมนาคมเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2คนหลังจากนั้นไม่นานนะครับคูเวตก็เปิดเผยว่าด่านชายแดนทางบก3แห่งเนี่ยทางตอนเหนือได้รับความเสียหายจากการโจมตีและก็แท่นขุดเจาะน้ำมันทางด้านชายฝั่งทางตอนใต้ถูกโจมตีด้วยโดรนฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับและรัฐบาลอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ2ลำช่องแคบโฮร์มุซด้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งหมดเกิดเรือไฟไหม้อยู่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสงครามครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ดีก็ยังยืดเยื้อกันอยู่นะครับมันเป็นสงครามด้วยอาวุธก็เป็นเรื่องของพ่อของพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าใหญ่จะปล่อยอาวุธออกมามากสุดเลยนี่นะครับดังนั้นเนี่ยพ่อผมคิดว่าทั้งหมดการโจมตีเป้าหมายประมาณ140กว่าแห่งและสื่ออิหร่านเนี่ยรายงานว่าเกิดระเบิดในบันดาอันมัสเนี่ยครับแล้วก็ชีจัสและบนเกาะเกสรวมถึงจังหวัดในคูเชสถานโดยมีฐานเสียชีวิต1นายในเมืองจัชทางตอนใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยของอเมริกากล่าวกับCNNว่าเราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักเมื่อคืนนี้โดยยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันเมื่อวันเสาร์พวกเขายอมทุกอย่างจู่ๆก็2ชั่วโมงหลังจากนั้นยังโจมตีเราด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นเรียกว่าโตจนลมออกหูเลยเนี่ยนะครับทางอิหร่านก็ตอบโต้โจมตีสหรัฐอย่างทันควันโดยมีเสียงไซเรนและเสียงระเบิดดังขึ้นในกาตาร์สงวนกาตาร์เนี่ยนะครับแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนนะครับทางผู้เอกพยายามสกัดกั้นการโจมตีขณะที่จอร์แดนระบุว่าขีปนาวุธของอิหร่าน3ลูกตกอยู่ในราชอาณาจักรโอ้มันเกิดสงครามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการระมัดระวังการส่งโสมก็ต้องประเทศไทยหรือไม่ประเทศไทยก็พยายามอพยพชาวไทยให้กลับมาเมืองไทยแต่ก็มีคนไทยเนี่ยไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็ยังปักหลักที่จะอยู่อาศัยอยู่แม้ทางนักศึกษาที่ไปศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ยังมีกันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าพยายามที่จะให้การดูแลกันอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลไทยก็พยายามเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะครับมาติดตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกันบ้างและเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับประเทศไทยนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้น่าจะโตเพียง 2.1 หรือประมาณ 20% สูงสุดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะโตเพียง 4-5% เท่านั้นเองอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังกันขาดมือการค้าสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้ทั้งหมดไม่ว่าประเทศไทยหรือทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับราคาในเรื่องอัตรา GDP เนี่ยผมคิดว่าน่าจะโตเพียงประมาณ 4-5% เท่านั้นเองเนี่ยครับก็ได้โปรดระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ จะไม่ดีเลยเนี่ยนะครับราคาพลังงานน้ำมันเนี่ยอาจจะไปแตะที่ 50-60% คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็มีการปรับราคาน้ำมันก็แน่นอนครับก็ปรับราคาน้ำมันแต่เอาไปกองทุนใช้เงินของกองทุนเชื้อเพลิงก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ชยายิวิไลนะครับวันเสาร์หน้าวันนี้เท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชยายิวออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับในรายการสไตล์ดีครับมาแล้วครับคอนเทนต์ที่ท่านผู้ฟังนั้นผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหลายท่านต้องประสบหรือเปล่าครับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับท่านผู้ฟังไหมอย่างเช่นรู้สึกว่าเอ้ยนอนกรนเสียงดังจนต้องสะกิดปลุกกลางดึกครับไม่ว่าจะตัวเราเองหรือว่าคนข้างๆฮะหรือว่าเวลาไปเที่ยวครับเพื่อนก็จะล้อว่าคุณนอนกรนเสียงดังนะจนบางครั้งต้องแอบไปนอนคนเดียวเพื่อไม่ให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกไม่ดีนะมีไหมหรือว่าสะดุ้งตื่นครับหรือว่าพลิกตัวตอนนอนครับนอนกระสับกระส่ายเหงื่อออกผิดปกติขณะหลับเนี่ยเป็นหรือเปล่ารู้สึกว่านอนไม่อิ่มมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียหลังตื่นนอนทั้งที่เวลานอนเพียงพอแล้วรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยกว่าปกติความคิดความสามารถในการจดจำก็จะลดลงและอาการก็จะหนักขึ้นถ้ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยานอนหลับเข้าไปนั่นเองจะหนักขึ้นเลยหรือว่าบางคนนี้ง่วงนอนบ่อยหลับง่ายในช่วงกลางวันขณะทำงานจนถึงขั้นมีอันตรายครับที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ครับไม่ว่าจะเป็นการหลับในหรือว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆอันนี้ก็อันตรายนะหรือว่ามีอาการปากแห้งคอแห้งในตอนเช้าเพราะต้องหายใจทางปากทั้งคืนเนี่ยมีใครเป็นบ้างไหมครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการนอนกรนนั่นเองครับแต่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าเลยครับพักกันก่อนครับกับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเฉลยไปนิดนึงแล้วว่าคือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกรนถูกไหมครับเราจะมาพูดกันว่าเสียงกรนเนี่ยคืออะไรฮะคือเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนขณะนอนหลับในเวลาที่เราหลับสนิทนั้นเนื้อเยื่อต่างๆในช่องคอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนจะคลายตัวครับบางคนคลายตัวมากจนย้อยลงมาอุดกั้นทางเดินหายใจบริเวณลำคอครับทำให้ลมหายใจนะเข้าไม่สามารถไหลผ่านสู่หลอดลมและก็ปอดได้โดยสะดวกนั่นเองครับซึ่งกระแสลมหายใจที่ถูกปิดกั้นไหลผ่านในลำคอนั้นก็จะไปกระทบกับเจ้าลิ้นไก่และก็เพดานอ่อนจนเกิดการสั่นมากกว่าปกตินั่นเองผลก็คือมีเสียงกรนตามมาครับยิ่งการอุดกั้นมากแค่ไหนเนี่ยเสียงกรนมันก็จะดังมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองจนที่สุดแล้วครับการปิดกั้นนี้มากจนถึงขั้นอุดตันทางเดินหายใจจนหมดทำให้อากาศไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยสมบูรณ์นั่นเองครับนี่ก็นะครับเป็นเรื่องของเสียงกรนนั่นเองว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนงงนะครับเอ้ยมันสวรรค์สร้างให้เหรอหรือว่านรกมอบให้ไม่นะครับมันเกิดจากร่างกายของเรานั่นเองครับอันนี้ก็ไปสำรวจตัวเองกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อกันกับสาเหตุของการนอนกรนนั่นเองครับมันมาจากอะไรมีที่มาจากอะไรติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับสิ่งที่ท่านรอคอยกันอยู่นั่นก็คือสาเหตุของการนอนกลนนั่นเองครับก็คืออะไรซึ่งมาจากหนึ่งเลยฮะอายุที่มากขึ้นครับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะหย่อนยานแล้วก็รวมไปถึงพวกกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการขยายช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอที่ทำให้ลิ้นไก่แล้วก็ลิ้นตกไปปิดทางเดินหายใจได้ง่ายนั่นเองครับแล้วก็สองครับเพศชายเนี่ยมีโอกาสนอนกรนมากกว่าทางเพศหญิงครับเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนแต่เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแล้วครับทางเพศหญิงเองก็มีโอกาสเป็นเท่ากับผู้ชายครับ3โรคอ้วนครับมีไขมันส่วนเกินไปสะสมในช่องคอก็เบียดช่องทางเดินหายใจให้แคบลงนั่นเองครับ4ครับการดื่มสุราหรือว่าการใช้ยาบางชนิดครับไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับซึ่งมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางครับส่งผลให้ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ขยายช่องหายใจนั่นเอง5ครับสาเหตุก็เกิดจากการสูบบุหรี่ก็เป็นไปได้ครับทำให้ประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจแย่ลงครับทำให้ช่องคอระคายเคืองมีการหนาบวมของเนื้อเยื่อทางเดินหายใจจึงตีบแคบลงครับเกิดการอุดตันและก็นอนกรนได้ง่ายนั่นเองครับ6ครับอาการที่เกิดจากอาการคัดจมูกเรื้อรังครับไม่ว่าจะเป็นพวกผนังกั้นจมูกคดเยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้หรือว่าเนื้องอกในจมูกเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนั่นเอง7ครับนี่กรรมพันธุ์ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้เนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนอนกรนมากกว่าคนปกตินั่นเอง8ครับลักษณะโครงสร้างของกระดูกใบหน้าผิดปกติครับไม่ว่าจะเป็นคางเล็กคางร่นไปด้านหลังลักษณะของคอยาวกระดูกโหนกแก้มแบนนั่นเองครับนี่ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการนอนกรนได้ครับและ9ครับสุดท้ายโรคที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำครับทำให้เกิดทางเดินหายใจอุดตันได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการกรนนอนกรนได้นั่นเองครับใครที่มีสักสาเหตุเหล่านี้เนี่ยก็พอจะรู้จุดแล้วใช่ไหมครับว่าเราเกิดการนอนกรนนี้ได้เพราะอะไรครับถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่มาจากตัวเราเองมาจากสิ่งที่เราไปรับประทานมันนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้เรานั้นไปลดหรือว่าแก้ไขในจุดนั้นได้ครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไปปรึกษาแพทย์ดูครับเขามีแนวทางในการรักษานะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากันต่อเลยกับรายการสายดีครับ yeah.

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะมาต่อกันกับเรื่องของการนอนกรนกันครับนี่ฮะมันมีอยู่2ชนิดนะครับความผิดปกติของการนอนกรนเนี่ยซึ่งก็แบ่งออกเป็นที่แบบไม่เป็นอันตรายครับแบบ simple snoring ครับกับแบบที่เป็นอันตรายนั่นเองครับนี่แล้วก็มาดูกันครับคนที่เป็นแบบชนิดไม่เป็นอันตรายครับก็คือมักจะมีเสียงกรนสม่ำเสมอไม่มีหายใจสะดุดหรือว่าเสียงฮุบอากาศครับซึ่งเสียงกรนเนี่ยมักดังมากโดยเฉพาะเวลาที่นอนหงายความดังของเสียงเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าอันตรายหรือไม่เนื่องจากการกรนชนิดนี้เนี่ยไม่มีภาวะขาดอากาศร่วมด้วยครับจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนักฮะเว้นแต่ว่าทำให้รบกวนคู่นอนนั่นเองและอีกแบบหนึ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยครับก็คือคนที่นอนกรนภาวะเนี้ยมักจะมีเสียงกรนดังแล้วก็มีอาการคล้ายกับสำลักหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางคืนนะครับตื่นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นปวดหัวแล้วก็ต้องการนอนต่ออีกครับทั้งที่ใช้เวลานอนไปแล้วตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยกลางวันเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการง่วงครับแล้วก็นอนแบบหลงลืมไปเลยไม่มีสมาธิหงุดหงิดแล้วก็ขี้โมโหรวมทั้งมีความรู้สึกทางเพศลดลงครับซึ่งการนอนกรนชนิดนี้เนี่ยนำไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับได้นั่นเองลองไปวิเคราะห์ดูเนาะซึ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นครับเขามีแนวทางในการรักษาโรคนอนกรนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการผ่าตัดครับร่วมกับการจัดฟันรวมถึงการใส่เครื่องมือในช่องปากครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาการนอนกรนครับซึ่งการใส่เครื่องมือในช่องปากปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะว่าไม่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดใดๆครับค่ารักษาพยาบาลก็ถูกกว่าวิธีอื่นครับใส่ได้ง่ายสบายทำให้ใส่ได้ตลอดทั้งคืนนั่นเองครับนี่ก็เป็นพวกแนวทางการรักษาการนอนกรนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เราจะใส่เครื่องมือลงไปเนี่ยก็อย่างน้อยครับครั้งแรกเนี่ยคนไข้เองก็จะต้องเข้ามาปรึกษากับทางทันตแพทย์เพื่อตรวจในช่องปากก่อนนะครับก็ทางแพทย์นะก็จะส่งไปทำสลิปเทสครับตรวจการนอนก่อนเพื่อแยกความผิดปกติครับเพราะว่าหากเกิดจากระบบประสาทก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือกันการนอนกรนได้นั่นเองครับซึ่งเมื่อแพทย์เนี่ยลงความเห็นแล้วว่าสามารถใช้เครื่องได้เนี่ยเขาก็จะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งแลบจัดทำเครื่องมือก็จะใช้เวลาสัก1สัปดาห์นี่แหละครับแล้วก็นัดหมายให้มาลองใส่เครื่องมือนอนกรนนั่นเองครับก็มันมีหลากหลายวิธีนะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็มีหลายรูปร่างเลยทำงานก็คือจะยืดขากรรไกรล่างให้เคลื่อนมาข้างหน้าครับโคนลิ้นก็จะถูกดันออกมาทำให้ช่องคอนั้นเปิดออกครับทำให้อากาศผ่านเข้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองหายใจสะดวกขึ้นครับเสียงกรนก็จะเบาลงครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะต้องนอนคาบไอ้เจ้าเครื่องมือกันกรนนี้ไปทั้งคืนนั่นเองครับแต่พอชินแล้วเนี่ยก็จะหลับสบายนั่นเองนะผู้ฟังนี่ก็เป็นวิธีในการแก้ครับรักษาอาการนอนกรนได้นั่นเองครับลองไปสำรวจตัวเองดูครับหรือว่าปรึกษาแพทย์ดูนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูติศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้ศวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและ

0: านจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการอาสาพาเที่ยวนะคะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ฟังออกเดินทางไปค้นหาความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยนะคะทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันทิติมาอินกล่ำก็จะพาคุณผู้ฟังลงใต้ไปยังจังหวัดสตูลค่ะจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะโดยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนซึ่งภายในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือชุมชนยนต์วิถีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตสามารถถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้มาเยือนได้อย่างมีคุณค่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้นั่นก็คือบ้านตะลกใสตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวครบถ้วนนะคะทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นที่พักแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งภายในกิจกรรมนะคะก็มีการนำผู้เข้าร่วมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารอัตลักษณ์ประจำถิ่นการชมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและการสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะและหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจนั่นก็คือการเดินทางไปยังเกาะลิตีดินแดนแห่งทะเลดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสตูลนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาสำรวจถ้ำทะเลโบราณและชมหน้าผาหินสีดำที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์โลกเมื่อหลายล้านปีก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูลค่ะซึ่งเป็นพันไม้หายากที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสตูลนะคะรวมถึงการพายเรือคายักชมป่าลำพูอายุกว่า100ปีซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งที่สำคัญและกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเดินทางไปชมสถานที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเรียนรู้คุณค่าของชุมชนวัฒนธรรมและธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของบ้านตะลกใสทำให้เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวต่างมองหาประสบการณ์ที่แท้จริงจากผู้คนและวิถีชีวิตในท้องถิ่นค่ะและช่วงหน้านะคะรายการอาสาพาเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวจากเรื่องราวของชุมชนยนต์วิถีบ้านตะลุใสจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่เล่ามาตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยกำลังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันเลยนะคะและการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นก็คือการที่คนในพื้นที่ค่ะเป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นผู้บริหารจัดการแล้วก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรงนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อถ่ายภาพหรือพักผ่อนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอาหารพื้นบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยข้อดีสำคัญของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้นั่นก็คือรายได้จะกระจายสู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ร้านอาหารกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสินค้าชุมชนหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ที่เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองเกิดการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่มีเอกลักษณ์ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะมีชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จอยู่หลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำชุมชนเกษตรชุมชนประมงแล้วก็ชุมชนชาติพันธุ์นะคะซึ่งต่างก็มีเสน่ห์แล้วก็อัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการรักษาสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมค่ะเพื่อให้คนรุ่นต่อไปยังคงได้เห็นแล้วก็สัมผัสสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับเราในวันนี้นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้เท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะและเมื่อเราพูดถึงการท่องเที่ยวชุมชนแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆของจังหวัดสตูลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเสน่ห์ของจังหวัดสตูลเมืองแห่งอุทยานธรณีโลกค่ะและประตูสู่อันดามันตอนใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดสตูลถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นของประเทศไทยนะคะจังหวัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยจากองค์การยูเนสโกค่ะด้วยความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์และภูมิประเทศที่มีอายุหลายร้อยล้านปีนั่นเองค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสตูลได้แก่เกาะลีเป๊ะเกาะไข่หมู่เกาะตะรุเตาถ้ำเลสเตโกดอนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะนอกจากความสวยงามของท้องทะเลแล้วสตูลเขาก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งผู้คนต่างศาสนาและต่างเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเกิดเป็นเสน่ห์ทางสังคมที่น่าประทับใจนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสตูลจึงไม่ได้สัมผัสเพียงความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วยค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่บ้านตะโลใสในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติมาสร้างคุณค่าสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนและหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสุขความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรพลาดนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังร่วมกันสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเลือกเดินทางอย่างรับผิดชอบเคารพวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวแล้วนะคะดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวดีๆจากทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโด โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจนระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000

0: นีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน$2 ล้านเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเรา

0: ม่ปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
0: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
0: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
0: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ็นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะกำลังกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเสมอเลยนะครับเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรหรือว่าจะเลือกฟังแบบไลฟ์สดได้ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายครับและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องก็สามารถกดติดตามแฟนเพจของเราสวทชุมพรครับได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าที่แอปพลิเคชัน Facebook ครับและพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทจุดชุมพรเพียงเท่านี้ครับก็จะเจอกับแฟนเพจของเราที่พร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปตลอดเลยนะครับส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวทชุมพรครับจะคอยอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางของคุณพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 น.ไปจนถึงเวลา 12:00 น.ครับโดยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกต่างๆรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันเป็นคลิปเสียงเรื่องขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีครับขับขี่ปลอดภัยมองการไกลคาดการภาพรวมท้องถนนก่อนออกเดินทางเช็คยางแล้วหรือยังลักไก่แต่ไม่รักชีวิตเสี่ยงสูญเสียก่อนกำหนดครับเส้นทะแยงสีเหลืองผ่านได้แต่ห้ามหยุดห้ามจอดนี่ครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 น.เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับ

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เป

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงคลับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีครับ

0: ที่ยวชมบรรยากาศในเมืองครับสิ่งที่เราควรระมัดระวังในการขับขี่ที่การจราจรแน่นหนาคือการหมั่นมองกระจกข้างหันมองเพื่อเช็คจุดอับสายตาให้สัญญาณไฟทุกครั้งก่อนจะเปลี่ยนเลนเสมอและเช็คระยะเผื่อช่องว่างรอบรถให้เพียงพอรวมถึงเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดการชนด้านข้างหรือชนท้าย
1: พี่น้ำตาล
2: เอ้าปอนจะไปไหนเนี่ย
1: ผมเลยต้องถามพี่จะไปไหน
2: พี่จะไปหาอะไรกิน
1: ป่ะเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่า
2: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
1: แน่นอนมาเอาหมวกไปใส่ด้วย
2: Thank you
0: ที่สำคัญควรขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและสามารถควบคุมความเร็วได้เมื่อเข้าใกล้สถานที่เสี่ยงเช่นทางร่วมทางแยก
2: ไปอยากกินอะไรเดี๋ยวเจเลี้ยงเอง
1: แล้วแต่เจเลย
2: งั้นร้านนี้เลยแล้วกันคือร้านนี้เขาไม่ใช่แค่คาเฟ่นะแต่ว่าเขาเป็นคอมมูนิตี้สเปซเราสามารถมาเดินช้อปปิ้งมานั่งดื่มกาแฟชิลๆกินขนมในวันสบายๆได้หมดอะ
1: มีของหวานก็ต้องมีน้ำสดชื่น
2: เฮ้ย thank you โหบริการดีทุกระดับประทับใจ
1: รอพี่เลี้ยงอยู
2: ่ชน
1: วันนี้ขอบคุณเจ้มากที่พามาเลี้ยงร้านนี้คือดีอร่อย
2: แต่มาร้านนี้ต้องให้คุ้มไปต่อกับพี่อีกร้านเลยน้อง
1: ถ้างั้นพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้า
2: บ๊ายบายก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะแล้วมารุ่นรับของที่ระลึกจากขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนคติที่ดี
3: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีครับและต่อมาครับขับขี่ปลอดภัยต้องมองการไกลคาดการภาพรวมท้องถนนการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สภาพการจราจรที่หนาแน่นด้วยนะครับรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนที่แตกต่างกันการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยจึงไม่ได้อาศัยเพียงแค่ทักษะในการควบคุมรถเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องอาศัยถึงการสังเกตการวิเคราะห์สถานการณ์และการคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินครับการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยหรือว่า defensive driving เป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยผู้ขับขี่ต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะมาจากความผิดพลาดของตนเองหรือผู้ใช้ถนนรายอื่นการมองภาพรวมของสภาพการจราจรและคาดการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าจึงเป็นหัวใจสำคัญครับในการเดินทางอย่างปลอดภัยมองกว้างเพื่อรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวรอบตัวหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยนะครับก็คือการไม่สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรวมผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยครับให้ความสนใจกับรถคันหน้ามากเกินไปจนละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นด้านข้างหรือว่าด้านหลังส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับการมองกว้างเนี่ยหมายถึงการสังเกตสภาพการจราจรโดยรอบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังผ่านการมองกระจกข้างและมองกระจกหลังเป็นระยะครับรวมถึงการตรวจสอบจุดอับสายตาก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถการรับรู้สิ่งรอบตัวอย่างครบถ้วนจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถประเมินความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรเฝ้าระวังเลยนะครับได้แก่รถที่กำลังเปลี่ยนช่องทางกระทันหันรถที่ออกจากซอยหรือทางแยกรถจักรยานยนต์ที่ขับแทรกตามช่องทางจราจรหรือคนเดินเท้าที่อาจข้ามถนนโดยไม่ทันสังเกตครับการรับรู้สิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการลดความเร็วหรือว่าปรับทิศทางการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยครับเคารพกฎจราจรพื้นฐานสำคัญของความปลอดภัยกฎจราจรถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนนทุกคนครับการฝ่าฝืนกฎจราจรไม่เพียงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยผู้ขับขี่ครับควรปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรป้ายจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทางอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่แซงในที่คับขันและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถครับนอกจากนี้ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ครับการเคารพกฎจราจรไม่ใช่เพียงการหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนและช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับ เว้นระยะห่างสร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัยการขับรถตามหลังคันหน้าในระยะใกล้เกินไปเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยครับและเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุจากการชนท้ายอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการจราจรหนาแน่นหรือว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยผู้ขับขี่ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสมครับเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการหยุดหรือว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยหลักการที่นิยมใช้เลยก็คือกด3วินาทีครับโดยเลิกจุดสังเกตริมทางเมื่อรถคันหน้าผ่านจุดดังกล่าวให้เริ่มนับ1 2 3หากรถของเราผ่านจุดนั้นก่อนนับครบ3วินาทีแสดงว่าระยะห่างใกล้เกินไปครับควรลดความเร็วลงในกรณีที่มีฝนตกถนนลื่นหรือว่าทัศนวิสัยไม่ดีควรเพิ่มระยะห่างมากกว่าปกติครับเพื่อให้มีเวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ้นการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมองไกลคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าการมองไปข้างหน้าในระยะไกลๆครับถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์เพราะช่วยให้สามารถรับรู้สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนถึงจุดเกิดเหตุจริงได้ครับผู้ขับขี่ครับควรมองไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อสังเกตสภาพการจราจรโดยรวมเช่นการชะลอตัวของรถในระยะไกลการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางสิ่งกีดขวางบนผิวจราจรหรือว่ารถที่จอดฉุกเฉินอยู่ข้างทางครับเมื่อสามารถมองเห็นสถานการณ์ล่วงหน้าจะมีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจลดความเร็วและเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้ทันครับการคาดการณ์ล่วงหน้ายังรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นเช่นรถที่เปิดไฟเลี้ยวรถที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเลนหรือว่าคนเดินเท้าที่กำลังรอข้ามถนนครับซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนนครับความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขับขี่เพียงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ใช้ถนนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถยนต์รถจักรยานยนต์ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าการมีน้ำใจในการใช้ถนนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความขัดแย้งและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากเลยนะครับและนอกจากนี้ครับผู้ขับขี่ควรตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอทั้งระบบเบรกยางรถยนต์ไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถเมื่อมีอาการอ่อนล้าง่วงนอนหรือว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์และสารเสพติดครับซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงขับขี่ปลอดภัยด้วยหลักเว้นระยะมองกว้างมองไกลการขับขี่อย่างปลอดภัยครับเริ่มต้นได้จากการปฏิบัติง่ายๆได้แก่การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสมครับการมองกว้างเพื่อรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวและการมองไกลเพื่อคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าควบคู่ไปกับการเคารพกฎจราจรและมีสติอยู่ตลอดเวลาครับหากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนยึดหลักดังกล่าวเป็นแนวทางในการเดินทางจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนได้อย่างยั่งยืนครับและนี่ครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ทั้งในเรื่องของคลับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีและขับขี่ปลอดภัยต้องมองการไกลขาดการภาพรวมของท้องถนนและแชร์เทคนิคขับอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อ

กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้เนี่ยเราเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในเรื่องก่อนออกเดินทางเช็คยางแล้วหรือยังการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะยางรถยนต์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเพียงส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นลมยางอ่อนดอกยางสึกหรือว่ายางชำรุดก็อาจทำให้การควบคุมรถไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงต่อการลื่นถลายเสียหลักหรือว่ายางระเบิดได้ครับผู้ขับขี่เนี่ยจึงควรตรวจสอบสภาพยางเป็นประจำก่อนเดินทางทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลเพื่อให้มั่นใจครับว่ารถมีความพร้อมและสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยจะมีการตรวจเช็คอะไรกันบ้างเรามาฟังกันครับตรวจเช็คลมยางให้ได้มาตรฐานลมยางเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ส่งผลกระทบต่อการยึดเกาะถนนการควบคุมรถและการประหยัดน้ำมันผู้ขับขี่ควรตรวจวัดแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหรือก่อนออกเดินทางไกลครับโดยตรวจในขณะที่ยางยังเย็นอยู่เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบค่าลมยางที่เหมาะสมได้จากป้ายข้อมูลบริเวณเสาประตูฝั่งคนขับหรือว่าเสาบีครับหรือจากคู่มือประจำรถซึ่งผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้ตามน้ำหนักบรรทุกและขนาดยางครับการเติมลมยางไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ครับเช่นลมยางอ่อนทำให้รถเนี่ยกินน้ำมันมากขึ้นพวงมาลัยหนักระยะเบรกยาวขึ้นและเกิดความร้อนสะสมในยางจนเสี่ยงยางระเบิดได้เลยนะครับลมยางแข็งเกินไปทำให้หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนน้อยลงการยึดเกาะถนนก็ลดลงโดยเฉพาะในช่วงฝนตกแบบนี้นะครับและทำให้รถกระด้างควบคุมได้ยากอีกด้วย2ครับตรวจเช็คดอกยางดอกยางมีหน้าที่รีดน้ำออกจากผิวถนนและสร้างแรงยึดเกาะระหว่างยางกับพื้นผิวหากดอกยางสึกมากประสิทธิภาพในการรีดน้ำจะลดลงทำให้เกิดอาการเหินน้ำครับหรือว่าไฮโดรแพลนนิ่งซึ่งอาจทำให้รถเสียการควบคุมได้ความลึกของดอกยางครับควรเหลือไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตรและควรสึกอย่างสม่ำเสมอทุกเส้นหากพบว่าดอกยางสึกไม่เท่ากันอาจเป็นสัญญาณของปัญหาระบบช่วงล่างศูนย์ล้อหรือแรงดันลมยางที่ไม่เหมาะสมครับควรนำรถเข้าตรวจสอบกับช่างผู้เชี่ยวชาญหากดอกยางสึกจนถึงสะพานยางหรือว่ามีร่องดอกยางตื้นมากควรเปลี่ยนยางใหม่ทันทีครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่3ครับตรวจเช็คสภาพยางโดยรอบนอกจากดอกยางและลมยางแล้วควรตรวจสอบสภาพภายนอกของยางทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับโดยสังเกตว่ามีรอยปูดรอยบวมแตกฉีกขาดหรือว่ามีวัตถุแปลกปลอมเช่นตะปูหรือเศษโลหะฝังอยู่หรือเปล่ายางที่มีลักษณะปูดหรือบวมแสดงว่าโครงสร้างภายในเนี่ยได้รับความเสียหายแม้ภายนอกจะยังดูปกตินะครับแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดระเบิดระหว่างขับขี่โดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วสูงจึงไม่ควรฝืนใช้งานและควรเปลี่ยนทันทีครับนอกจากนี้ครับแม้ยางจะมีดอกยางเหลืออยู่บ้างแต่หากใช้งานมานานหลายปียางอาจเสื่อมสภาพจากความร้อนและแสงแดดผู้ขับขี่ครับจึงควรตรวจสอบอายุยางจากรหัสวันที่ผลิตบนแก้มยางครับและพิจารณาเปลี่ยนเมื่อยางเริ่มเสื่อมสภาพตามคำแนะนำของผู้ผลิตครับและนี่ครับเราได้นำเอาเทคนิคการสลับยางเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้มากขึ้นการสลับยางเป็นวิธีช่วยให้ดอกยางสึกร้อยอย่างสม่ำเสมอครับทำให้รถทรงตัวดีลดการสึกผิดปกติและช่วยยืดอายุการใช้งานของยางโดยทั่วไปครับควรสลับยางทุก 10,000 กิโลเมตรหรือเป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือรถรูปแบบการสลับยางจะแตกต่างกันตามระบบขับเคลื่อนของรถนะครับได้แก่รถขับเคลื่อนล้อหน้าให้ย้ายล้อหน้าลงล้อหลังในฝั่งเดิมและย้ายล้อหลังขึ้นล้อหน้าแบบไขว้นะครับส่วนรถขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่ารถขับเคลื่อน4ล้อย้ายล้อหลังขึ้นล้อหน้าในฝั่งเดิมและย้ายล้อหน้าครับลงล้อหลังแบบไขว้อันต่อมาครับยางแบบกำหนดทิศทางการหมุนหรือว่า directional tie สลับเฉพาะหน้าหลังในฝั่งเดิมห้ามสลับซ้ายขวานะครับรถที่ใช้ยางหน้าและหลังคนละขนาดให้สลับเฉพาะล้อซ้ายล้อขวาในตำแหน่งเดียวกันโดยล้อหน้าสลับกับล้อหน้าล้อหลังสลับกับล้อหลังครับหลังการสลับยางควรตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อหากพบว่ารถมีอาการสั่นหรือว่าดึงไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้รถกลับมาขับขี่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับยางพร้อมรถพร้อมเดินทางอย่างมั่นใจการดูแลรักษายางรถยนต์เป็นเรื่องที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับแต่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมากผู้ขับขี่ครับควรตรวจเช็คลมยางดอกยางและสภาพยางอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมสลับยางตามระยะที่กำหนดรวมทั้งไม่ใช้ยางที่ชำรุดหรือว่าเสื่อมสภาพครับเพียงใส่ใจตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็จะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากขึ้นลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนเลยนะครับต่อมาครับลักไก่แต่ไม่รักชีวิตเสี่ยงสูญเสียก่อนกำหนดการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการป้องกันชีวิตของตนเองแต่ยังเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ร่วมใช้ถนนทุกคนอย่างไรก็ตามครับอุบัติเหตุจำนวนไม่น้อยยังเกิดจากพฤติกรรมที่เรียกว่าลักไก่หรือว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อความสะดวกหรือหวังประหยัดเวลาครับโดยผู้ขับขี่มักคิดว่าคงไม่เป็นไรหรือว่าทำแค่ครั้งเดียวแต่ว่าความประมาทเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่ไม่อาจสามารถย้อนกลับคืนมาได้การฝ่าฝืนกฎจราจรไม่เพียงเพิ่มโอกาสอุบัติเหตุเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นและอาจต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งค่าปรับการตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นฝ่าไฟแดงเร่งเครื่องไฟเหลืองเสี่ยงชนกลางสี่แยกครับหนึ่งในพฤติกรรมที่พบได้บ่อยเลยก็คือการเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นสัญญาณไฟเหลืองหรือฝ่าไฟแดงในช่วงที่คิดว่าถนนโล่งหลายคนเข้าใจผิดครับว่าหากไม่มีรถก็สามารถผ่านไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วทางแยกเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้งเพราะรถจากอีกทิศทางอาจได้รับสัญญาณไฟเขียวและเคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันครับนอกจากนี้ยังอาจมีรถจักรยานยนต์คนเดินเท้าหรือว่ารถฉุกเฉินที่กำลังใช้เส้นทางทำให้การฝ่าไฟแดงกลายเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นครับได้แก่รถชนประสานงาหรือว่ารถชนด้านข้างบริเวณทางแยกชนรถจักรยานยนต์ที่กำลังผ่านสัญญาณไฟเขียวชนคนเดินเท้าบนทางม้าลายเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนบาดเจ็บพิการหรือว่าเสียชีวิตครับการหยุดรถเมื่อสัญญาณไฟแดงและชะลอความเร็วเมื่อไฟเหลืองไม่เพียงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ยังเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพที่สุดฝ่าฝืนป้ายและเครื่องหมายจราจรเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นป้ายจราจรครับและเครื่องหมายบนพื้นทางถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการใช้ถนนและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ทางครับแต่ยังมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยเลยเลือกฝ่าฝืนเพียงเพราะว่าต้องการความรวดเร็วพฤติกรรมที่พบได้บ่อยเลยนะครับเช่นเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางในเส้นทึบหรือว่าบริเวณคอสะพานขับย้อนสอนเพื่อลดระยะทางขับบนไหล่ทางเพื่อแซงรถที่จอดรอไม่หยุดให้คนเดินเท้าบนทางม้าลายแม้จะช่วยประหยัดเวลาเพียงไม่กี่นาทีครับแต่กลับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากและอาจทำให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนที่ของรถได้ครับส่งผลให้เกิดการชนอย่างกระทันหันฝ่าทางรถไฟอันตรายกว่าที่คิดอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สร้างความสูญเสียร้ายแรงเลยนะครับคือการฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟหรือพยายามลอดไม้กั้นเมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นครับรถไฟมีระยะเบรกยาวและไม่สามารถหยุดได้ทันทีหากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้าไปในรางขณะรถไฟกำลังวิ่งมาโอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากครับนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารบนขบวนรถไฟและระบบการเดินรถโดยรวมอีกด้วยครับเมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้นหรือไม้กั้นกำลังปิดลงผู้ขับขี่ควรหยุดรถทันทีและรอจนกว่ารถไฟจะผ่านไปรวมถึงไม้กั้นเปิดตามปกติจึงค่อยเดินทางต่อครับอย่าคิดว่าแค่ครั้งเดียวจะไม่เกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุจำนวนมากครับเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงไม่กี่วินาทีเช่นการเร่งเครื่องเพื่อให้ทันไฟเหลืองการกลับรถในจุดที่ห้ามกลับหรือว่าการแซงในพื้นที่อันตรายแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่หากเกิดขึ้นผลกระทบอาจรุนแรงเกินกว่าที่จะประเมินได้ครับผู้ขับขี่ควรมีสติไม่รีบร้อนและไม่กดดันตนเองด้วยเวลาเพราะการเดินทางถึงจุดหมายช้าลงเพียงไม่กี่นาทีย่อมดีกว่าการต้องสูญเสียชีวิตทรัพย์สินหรือว่าสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นครับเคารพกฎจราจรสร้างความปลอดภัยให้ทุกการเดินทางการปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยครับทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากการปฏิบัติง่ายๆได้แก่หยุดรถเมื่อสัญญาณไฟแดงชะลอความเร็วเมื่อไฟเหลืองปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจรเปลี่ยนช่องทางเฉพาะจุดที่กำหนดไม่ขับย้อนสอนหรือว่าฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟครับใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดมีน้ำใจและเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้ถนนทุกคนเพียงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่เสี่ยงลักไก่เพื่อความสะดวกเพียงชั่วคราวก็สามารถลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุปกป้องชีวิตของตนเองและผู้อื่นและทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัย
พราะการถึงที่หมายช้ากว่าเล็กน้อยย่อมดีกว่าการไปไม่ถึงจุดหมายเลยครับและนี่ครับคือเรื่องราวสาระดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังกันในช่วงนี้ทั้งในเรื่องของการเช็คยางรถยนต์และการเคารพกฎจราจรและช่วงนี้ครับไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระน่ารู้กันต่อครับ

0: จะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: กำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่4นะครับในช่วงนี้เราได้นำเอาประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องเส้นทะแยงสีเหลืองผ่านได้แต่ห้ามหยุดห้ามจอดผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนครับอาจเคยเห็นเครื่องหมายเส้นทะแยงสีเหลืองหรือว่า Yellow Box Junction บริเวณทางร่วมทางแยกทางเข้าออกสถานที่สำคัญหรือว่าจุดตัดทางรถไฟแต่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับเกี่ยวกับการใช้งานทำให้การหยุดรถค้างอยู่ภายในกรอบเส้นส่งผลให้การจราจรติดขัดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับเส้นทะแยงสีเหลืองเป็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามหยุดและห้ามจอดรถทุกชนิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจราจรบริเวณทางแยกและจุดสำคัญสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องลดการกีดขวางเส้นทางและช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเส้นทะแยงสีเหลืองเป็นเครื่องหมายจราจรที่ใช้กำหนดพื้นที่ควบคุมซึ่งผู้ขับขี่สามารถขับผ่านได้แต่ต้องมั่นใจครับว่ามีพื้นที่ว่างด้านหน้าเพียงพอให้รถเคลื่อนผ่านกรอบเส้นได้ทั้งหมดหากด้านหน้ามีรถติดขัดหรือไม่สามารถขับพ้นพื้นที่ไปได้ผู้ขับขี่ครับควรหยุดรอก่อนถึงเส้นทะแยงสีเหลืองไม่ควรขับเข้าไปแล้วหยุดค้างภายในกรอบเส้นเด็ดขาดนะครับหลักการสำคัญเลยก็คือผ่านได้แต่ห้ามหยุดห้ามจอดเพราะเมื่อมีรถจอดค้างอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะขัดขวางการเคลื่อนตัวของรถจากทิศทางอื่นทำให้การจราจรติดขัดและเกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุครับและเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อขับรถเข้าใกล้เส้นทะแยงสีเหลืองควรชะลอความเร็วและประเมินสถานการณ์ด้านหน้าครับหากแน่ใจว่าสามารถขับเคลื่อนผ่านพื้นที่ได้โดยไม่ต้องหยุดรถจึงค่อยขับผ่านไปครับแต่หากพบว่ามีการจราจรติดขัดหรือมีรถรออยู่ด้านหน้าจนไม่สามารถขับเคลื่อนผ่านได้ทั้งหมดควรหยุดรอก่อนถึงเส้นแม้ว่าสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟเขียวก็ตามครับเพราะการขับเข้าไปและติดค้างอยู่ในกรอบเส้นจะสร้างปัญหาให้รถที่วิ่งมาจากทิศทางอื่นไม่สามารถผ่านทางแยกไปได้ครับผู้ขับขี่ไม่ควรใช้พื้นที่เส้นทะแยงสีเหลืองเป็นจุดรอสัญญาณไฟครับไม่ควรจอดรับหรือส่งผู้โดยสารหรือหยุดรถด้วยเหตุผลใดๆเว้นแต่กรณีจำเป็นจากเหตุสุดวิสัยเช่นรถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เส้นทะแยงสีเหลืองพบได้บริเวณใดเครื่องหมายจราจรประเภทนี้ครับมักพบในพื้นที่ที่ต้องการให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นบริเวณทางร่วมทางแยกเพื่อป้องกันรถติดค้างกลางแยกและช่วยระบายการจราจรทางเข้าออกโรงพยาบาลครับเพื่อให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็วสถานีดับเพลิงหรือหน่วยกู้ภัยเพื่อไม่ให้รถกีดขวางการปฏิบัติภารกิจฉุกเฉินจุดตัดทางรถไฟเพื่อป้องกันไม่ให้รถติดค้างบนรางรถไฟลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางเข้าออกสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินรถหากฝ่าฝืนมีโทษอย่างไรการหยุดหรือว่าจอดรถทับเส้นทะแยงสีเหลืองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรผู้กระทําผิดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนอกจากต้องเสียค่าปรับแล้วยังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับช่วยกันรักษาวินัยจราจรแม้การหยุดรถบนเส้นทะแยงสีเหลืองเพียงไม่กี่วินาทีอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากผู้ใช้ถนนหลายคนละเลยกฎดังกล่าวพร้อมกันอาจทำให้รถติดสะสมจนกระทบกับการจราจรในวงกว้างได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนครับการปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรอย่างถูกต้องเริ่มจากการไม่ขับรถเข้าไปหากยังไม่มีพื้นที่ว่างด้านหน้าและไม่หยุดรอภายในกรอบเส้นทะแยงสีเหลืองจะช่วยให้การจราจรระบายได้ดีขึ้นลดการกีดขวางทางแยกเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนและเอื้อให้รถฉุกเฉินสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วครับเพียงยึดหลักง่ายๆว่าผ่านได้เมื่อไปต่อได้แต่ห้ามหยุดห้ามจอดบนเส้นทะแยงสีเหลืองก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยจราจรและทำให้การเดินทางของทุกคนสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือว่าแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้เริ่มต้นจากตัวเราเองครับด้วยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับและผมครับชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับโครงการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนๆเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะทรงเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างมิรู้ลืมเพ็ญศิลสงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกิจาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นะครับประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านผมได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้แต่ว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการคล้องจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของพระศกนิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2 ประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2 ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
11: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนารุมนอุดมพรรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
13: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาว กลับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
14: นายกันตสิทธิ์ ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
12: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
15: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
16: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านและลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดสซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทางนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลกซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ ส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A Sky กิ่งพยุงชาร์เพิลวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม

0: หนึ่งของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาวิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ้
1: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9MCOT HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะ

0: ที่คคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-0-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้สนใจเข้าร่วม งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแค่กระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกพองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งเรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่น และควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์027738 04ในวันและเวลาราชการ
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
0: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
2: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตรตรองไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการขบวนการหนูน้อยดำเนินรายการโดยน้องจูนรัติชายินดีค่ะ
1: สวัสดียามบ่ายค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่จูนในรายการขบวนการหนูน้อยรายการดีๆสำหรับเด็กๆที่จะพาไปฟังนิทานเพลินๆพร้อมเพลงสนุกๆและข้อคิดดีๆพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึงเวลา 13:30 นแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนิทานมาฝากน้องๆถึง3เรื่องด้วยกันเลยค่ะพร้อมกับเพลงน่ารักน่ารักเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมหัวใจให้พร้อมแล้วไปฟังเลยค่ะ
2: สายลมชอบแบ่งปันสายลมหนูน้อยน่ารักยิ้มเก่งชอบช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยเหลือคุณครูและชอบแบ่งปันเสมอทุกเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนสายลมจะทักทายสวัสดีคุณครูและเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเรียน
3: สวัสดีตอนเช้าจ้าสายลม
4: สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้คุณแม่ทำแซนด์วิชมาให้หนูเยอะเลยให้หนูมาแบ่งกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
3: ดีเลยจ้าสายลมไว้ตอนพักกลางวันสายลมเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆนะจ๊ะแต่ห้ามเอามาแบ่งตอนเรียนนะ
4: ค่ะคุณครู
2: เมื่อถึงช่วงเวลาพักเบรกสายลมนำแซนด์วิชที่แม่ทำไว้ให้ออกมาแบ่งเพื่อน
4: เพื่อนๆวันนี้แม่เราทำแซนด์วิชมาให้เยอะเลยมากินด้วยกันนะ
5: เรากินด้วยสิเอามาแบ่งเราด้วย
4: อร่อยมากเลยสายลม
6: อร่อยมากเลยสายลมเราชอบแซนด์วิชของแม่เธอมากๆเลย
4: กินด้วยกินด้วย
2: สายลมยิ้มอย่างมีความสุข
4: แม่เราต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่พวกเธอชอบแซนด์วิชที่แม่เราทำเดี๋ยวเราจะให้แม่เราทำให้บ่อยๆนะขอบใจนะสายลมเธอเนี่ยมีน้ำใจมากเลยนะแบ่งไปขนมให้กับพวกเราตลอดเลย
7: ขอบคุณนะ
4: มีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะเสียงออดแล้วไปเรียนกัน
7: ไปเร็วไปเร็วไปเรียนกัน
3: วันนี้วิชาศิลปะคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพระบายสีนะจ๊ะเด็กๆเตรียมกล่องดินสอสีมาให้พร้อมได้เลยจ้า
4: ได้ค่ะ
7: ได้เลยครับ
2: บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความสดใสเด็กๆทุกคนต่างตั้งใจวาดภาพระบายสีกันอย่างสวยงาม
4: ฮึ เธอวาดรูปอะไรนะ
3: สวยจังเลย
4: ฮึ สวยมาก
2: แต่เอ๊ะทำไมสายลมทำหน้าเศร้าๆและไม่ยอมลงมือระบายสีสักทีล่ะ
4: คุณครูคะหนูลืมเอาดินสอสีมาค่ะ
3: เด็กๆจ้าสายลมลืมเอาดินสอสีมามีเพื่อนคนไหนพอจะแบ่งให้สายลมใช้ด้วยได้บ้างจ้า
5: หนูแบ่งให้สายลมได้ค่ะเพราะวันนี้สายลมแบ่งแซนด์วิชให้หนูกินค่ะ
3: ขอบมากเลยนะจ๊ะสายลมการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีหนูช่วยเหลือเพื่อนๆและแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เสมอเพื่อนๆของหนูก็มีน้ำใจแบ่งปันให้หนูเหมือนกันจ้า
4: ใช่ค่ะคุณครูถ้าเพื่อนๆไม่แบ่งดินสอสีให้หนูหนูคงแย่แน่ๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะ
3: การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเราแบ่งปันเพื่อนแบ่งปันทุกๆคนต่างแบ่งปันกันมีน้ำใจให้กันและกัน โลกก็สวยงามและน่าอยู่ขึ้นมากจ้ะ
5: ใช่เลยค่ะ

0: เลิกเรียนแล้ว
1: เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆทุกคนต่างไปเล่นที่สนามเด็กเล่นรอคุณพ่อคุณแม่มารับ
0: นี่เรามาผัดกันเล่นได้ไหม
2: ได้เลยฉันยังเล่นไม่เสร็จรอก่อนนะ
0: เธอเล่นอันนี้เสร็จแล้วแลกกันเล่นกับเรานะเอาสิเอาสิมาเล่นกัน
1: ทุกคนต่างแบ่งปันของเล่นให้กันต่อคิวเล่นอย่างสนุกสนาน
0: สนุกจังเลยฟี
2: ฉันเล่นด้วยสิฉันเล่นด้วยฉันเล่นด้วย สนุกจังเลย
1: สายลมและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการมีน้ำใจแบ่งปันกันและกันทำให้ทุกกิจกรรมในห้องเรียนนอกห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อทุกๆคนแบ่งปันกัน
3: Yesterday, they had teacher night

0: ความสนุกเป็นเหตุนักค่ายศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงไก่ของชาวสวนไทนี่เด็กร่าเริงสดใสยิ้มเก่งเธอและเพื่อนๆต่างตื่นเต้นที่จะได้ทำกิจกรรมในวันนี้จนทนไม่ไหวแล้ว
1: สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนที่เขาเลี้ยงไก่กันนะจ๊ะ
2: เย้น่าสนุกจังเลย
3: น่าตื่นเต้นจัง
2: ตื่นเต้นมากเลย
1: เอาละเดี๋ยวช่วงเช้านี้ลุงพงษ์เจ้าของสวนจะพาเราไปดูวิธีการเลี้ยงแม่ไก่และลองเก็บไข่ไก่กันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราจะมาพักกลางวันรับประทานอาหารกันที่โรงครัวตรงนู้นนะคะเด็กๆ
4: โอเคค่ะ

0: รักษาเวลากันด้วยนะคะทุกคนต้องมาให้ตรงเวลานะทานอาหารให้เรียบร้อยเพราะตอนบ่ายเราต้องออกแรงกันหน่อยเพราะพวกเราจะไปช่วยลุงพงสร้างเล้าไก่กันค่ะ
1: ค่ะ
2: รับทราบค่ะ
1: ตื่นเต้นจัง
3: โอ้โอ้ดูเหมือนเด็กๆจะตื่นเต้นกันใหญ่วิ่งตามลุงพงเจ้าของสวนไปแบบไม่รอช้า
0: ซันนี่เราตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราจะได้เห็นแม่ไก่ด้วยแม่ไก่จะมีสีอะไรบ้างนะสีเหลืองชมพูหรือว่าส้มกันนะ
4: เราก็ไม่รู้เหมือนกันตามคุณลุงไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
0: นั่นสิไปไปตามไปกัน
3: ไทนี่ซันนี่และเพื่อนๆสนุกกันมากได้เห็นแม่ไก่ตัวเป็นๆได้ลองให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ด้วยดูท่าทางแล้วคงติดใจซะแล้วล่ะ
0: เด็กๆจ้าหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วทุกคนไปล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัวนะวันนี้ลุงพงจะเอาไข่ที่ทุกคนเก็บมาไปทำข้าวไข่เจียวให้ทานกันค่ะกันเร็ว
5: ซันนี่หยุดเก็บไข่ได้แล้วเราต้องไปกินข้าวกันแล้วนะ
4: เฮ้ยแป๊บนึงนะกำลังสนุกเลยเห็นไหมยังมีไข่อีกหลายซองที่ยังไม่ได้เก็บเลย
5: แต่คุณครูเรียกแล้วนะ
4: ไทนี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็จะตามไปนะ
5: ก็ได้ก็ได้รีบตามมานะ
4: โอเค
3: ซันนี่เก็บไข่ไก่อย่างเพลิดเพลินอยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไป
4: โอ้ยหิวจังเลยเอ๊ะเราต้องไปกินข้าวแล้วนี่นะลืมไปเลย
3: ไม่รอช้าซันนี่รีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆที่โรงครัวเพื่อรับประทานอาหารแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะกำลังล้างจานทำความสะอาดกันอยู่นะ
4: ไทนี่ฉันมาแล้วข้าวอยู่ไหนเหรอฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย
5: ทำไมเพิ่งมาล่ะซันนี่ข้าวหมดแล้วนะสิทุกคนกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะ
4: เออทำยังไงดีล่ะเรายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากๆด้วย
5: ไปบอกคุณครูดีไหมให้คุณครูทำอาหารให้ใหม
4: ่มันจะดีเหรอคุณครูต้องดุเราแน่เลยเพราะเราไม่รักษาเวลาโมจะเก็บไข่จนเพ้อเนาะ
5: แล้วจะทำยังไงล่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอดทนไว้เดี๋ยวค่อยกลับไปที่บ้านก็ได
5: ้โอ้ยท้องร้อง
3: ถึงเวลากิจกรรมช่วงบ่ายเด็กๆช่วยลุงพงขนไม้คนละท่อนสองท่อนเพื่อไปทำเล้ากันอย่างแข็งขันโอ้โอ้ดูเหมือนไทนี่จะกินข้าวมาเยอะมีพลังเหลือล้นยกไม้ตั้งสามท่อนแน
6: ่โอ้ยกไม้สามท่อนเลยเหรอลูกมันจะหนักไปไหมนะ
5: สบายสบายหนูยกไหวค่ะลุงพง
3: ซันนี่อยากทำได้เหมือนเพื่อนบ้างเลยลองยกดูแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเลยยกไม้แทบไม่ขึ้น
4: โอ้โอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะฉันไม่มีแรงเลยหิวก็หิว
5: ซันนี่ไหวไหมเนี่ยหน้าตาดูไม่ดีเลยเธอโอเคหรือเปล่า
4: ฉันไม่มีแรงเลยอ่ะไทนี่แล้วฉันก็รู้สึกปวดท้องมากด้วย
5: ได้ละอาการแบบนี้ต้องบอกคุณครูแล้วนะ
3: ไทนี่รีบวิ่งไปบอกคุณครูว่าซันนี่ไม่สบายและยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงคุณครูเลยรีบจัดแจงอาหารและยาให้ซันนี่ทานและบอกกับซันนี่ว่า
0: อาการแบบนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารแน่ๆเลยเพราะหนูกินข้าวไม่ตรงเวลาเลยทำให้ปวดท้องแบบนี้คราวหน้าไม่ทำแบบนี้อีกนะคะซันนี่เราต้องรักษาเวลาเคารพกฎกติกาและต้องจัดดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะ
4: คุณครูครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับต่อไปผมจะไม่มัวเล่นแล้วก็จะทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่ปวดท้องทรมานแบบนี้อีกครับ
0: ดีมากจ้างั้นตอนนี้ซันนี่ทานข้าวกินยาก่อนจ้ะอาการดีขึ้นแล้วค่อยลงไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่อนะ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: หายเร็วๆนะซันนี่แล้วเรามาทำเล้าไก่กัน
4: ได้เลยไทนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะ

0: นานะและหนังสือเล่มโปรดนานะสาวน้อยผู้รักการอ่านหนังสือและชอบการเล่นคนเดียวทุกวันหยุดเธอมักจะอ่านหนังสือเล่มโปรดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นไม่ยอมออกไปเล่นกับเพื่อน
1: ๆนานะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดนานะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆเหรอจ๊ะ
2: ไม่ค่ะนะเปรมนานะเขาอ่านหนังสือและอยู่ที่บ้านนะ
1: ได้จ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของน้าเหมือนกันนานะอยากให้เล่นเป็นเพื่อนหรือจะเอาอะไรก็บอกได้เลยนะ
2: ค่ะนะเปรม
0: ในขณะที่นานะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แขนไปโดนแก้วน้ำที่วางไว้บนโต๊ะน้ำหกเรี่ยราดไปหมดโดนหนังสือเล่มโปรดและโดนของเล่นของเธอด้วย
2: ว้ายตายแล้วหนังสือเล่มโปรดของฉันแล้วไปหมดเลยไม่นะ
1: เป็นอะไรไปจ้านานะเกิดอะไรขึ้นจ้าน
2: ี่แหละค่ะหนูไม่ระวังค่ะทำน้ำหกใส่หนังสือกับของเล่นหนูค่ะนับแรงเปลี่ยนไปหมดเลยหนูจะทำยังไงดีคะหนังสือของหนูจะพังไหม
1: เสียใจใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะช่วยแต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดโวยวายและมีสติก่อนนะนานะ
2: หนังสือของจะกลับมาไหมคะ
1: นาว่านามีวิธีทำให้หนังสือกลับมาสวยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องใจเย็นๆก่อนนะลูกทุกอย่างที่เกิดมาแล้วเราต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะหาวิธีแก้ไข
0: บรรยากาศเริ่มคลี่คลายนานะเริ่มฟังสิ่งที่น้าเปรมบอก
1: นานะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนับ1ถึง10แล้วยิ้มลองทำดูนะว่าช่วยได
0: ้นานะหายใจเข้า
2: หายใจเข้า
0: หายใจออก
2: หายใจออก
0: นับ1ถึง10ช้าๆ
2: 1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
1: เป็นไงบ้างจ้านานะโอเคขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ทุกอย่างเริ่มกลับมาปกตินานะสามารถควบคุมตัวเองได
1: ้นานะรู้ไหมน้ำหกเราก็แค่เช็ดแล้วนำหนังสือไปตากแป๊บเดียวหนังสือก็แห้งแล้วเราต้องมีสติที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับอารมณ์ของเราต้องจัดการแก้ปัญหาอย่างมีสติถ้าเอาแต่โวยวายเสียงดังไม่มีสติก็ไม่มีอะไรช่วยให้ดีขึ้น
2: ค่ะนับเลม
1: นี่ไงเด็กน้อยน่ารักยิ้มเก่งของน้ากลับมาแล้วถ้าหนูเสียใจโมโหหรือโกรธลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เราได้สติรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรพอเราใจเย็นทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปจะอะไรต่อไปยังไงล่ะจ๊ะการโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
0: ระหว่างที่นานะรอหนังสือที่เอาไปตากให้แห้งก็เล่นของเล่นชิ้นอื่นรอแต่แล้วตัวต่อชิ้นโปรดก็เผลอหลุดมือทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหล่นกระจัดกระจายไปหมดเลยนานะเสียใจและกำลังจะร้องไห้วุ่นวายแต่จำสิ่งที่น้าเปรมบอกได้ว่าให้ใจเย็นๆมีสตินานะหายใจเข้าหายใจออกอย่างใจเย็นและพูดกับตัวเองว่า
2: ของหล่นก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ต่อใหม่
0: นาเปรมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและดีใจมากๆที่นานะเริ่มเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได
1: ้นานะจ๊ะหนังสือแห้งแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: ค่ะนาเปรม
0: นานะดูหนังสือด้วยความตื่นเต้น
2: ว้าวหนังสือของหนูกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะนาเปรมขอบคุณนาเปรมที่ช่วยหนูนะคะไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลย
1: เห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเรามีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้เราเสียใจโกรธทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนาดีใจนะที่นานาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น และมีสติมากขึ้นไม่โวยวายงอแงเมื่อเจอสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
0: ทุกครั้งที่นานะเจอปัญหาเขาหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติกับตัวเองเพราะเมื่อมีสติจะช่วยให้เขาเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆไปได้การโวยวายงอแงไม่ช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเลยต้องมีสติเท่านั้น
3: ก็ต้องขออนุญาตขัดจังหวะแป๊บนึงนะคะเด็กๆกำลังเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการขบวนการหนูน้อยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกสัปดาห์13:00 น.ถึงเวลา13:30 น.ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จูนต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Medco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Medco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทยในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น. กับพิญโยรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ

0: จะหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับ

ต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี่ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกัน

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพียงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าหูน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมุติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วพอเขาอุ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งโอ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันก็ชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
นะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วกันนะครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองนะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่าเนี่ยเป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000 2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000 2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบเนี้ยไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่ายสองประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
9: เมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉื่อยสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่รุนโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

Eco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Meko Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เนี่ยคล้าวเสียงดนตรีเติมความสุขใจทุกบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ร่วมผ่อนคลายไปกับบทเพลงลูกกรุงอันไพเราะในรายการพักใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยบุ๋มเย็นจิตหลักกับจอดที่นี่สวทชุมพร FM

0: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความ

พลงที่อยู่เคียงข้างคุณครั้งใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาพักใจไปกับเพลงสถานีเพลงเพราะที่นี่สวทชุมพร FM 100 เมกะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเค คตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
9: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซปโลตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

จในเอกลักษณ์สืบสานภาษาหลักรู้รักภาษาไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยเครือข่าย

สวัสดีท่านผู้ฟังรายการอปมช.คุยข่าวนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท. FM 100วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ดิฉันยุพินพัฒนาเวชค่ะอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอปมช.จังหวัดชุมพรค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าฤดูฝนอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเดี๋ยวแดดออกอากาศร้อนจัดเดี๋ยวก็ฝนตกอากาศชื้นนะคะบางวันก็อากาศเย็นมากเลยนะคะตอนกลางคืนอากาศแบบนี้นะคะจะทำให้ร่างกายของคนเราอ่อนแอภูมิต้านทานอาจจะลดลงดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะโรคที่มากับฤดูฝนค่ะก็จะเป็นเรื่องของโรคลูกหลายโรคเลยค่ะที่ฤดูฝนนะคะก็จะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบการทางหายใจก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดนะคะปอดบวมโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังด้วยนะคะโรคตาแดงจากแมลงหวี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของผลไม้ออกด้วยทุเรียนเงาะมังคุดโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเรานะคะก็มีทุเรียนเงาะมากมายเลยนะคะก็เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกนะคะไข้สมองอักเสบ GE โรคมาลาเรียโดยนะคะเรื่องของยุงนะคะก็เป็นพาหะในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะโรคมือเท้าปากนะคะวันนี้นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะก็นำเรื่องราวของฤดูฝนนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะเราจะได้ระมัดระวังตัวไปไหนมาไหนก็พกร่มนะคะแดดออกเราก็กางได้นะคะฝนตกเราก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยนะคะอย่าให้โดนฝนทำให้สุขภาพของเราแย่นะคะที่สำคัญก็ออกกำลังกายกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางรายการอปมช.คุยข่าวของเราก็มีข่าวสารเรื่องราวดีๆมาพูดคุยในรายการมากมายเช่นกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดมหกรรมเกษตรชุมพรดุเรียนอินเทลเจนนะคะยกระดับเกษตรไทยสู่อนาคต 24-26 กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมสตรีทอาร์ตปัดทิวนะคะที่ปัดทิวเองต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมยกระดับการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจของชุมชนด้วยนะคะแล้วก็จะมารับฟังปัญหาความต้องการและก็ข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่นปี2571แล้วก็ปี2575เทศบาลเมืองชุมพรนะคะว่าเราอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในเขตต่างๆนะคะเราก็เป็นภาคประชาชนแกนนำต่างๆก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องของปัญหานะคะเราก็มีเจอปัญหาพบเจอปัญหาแล้วเราก็สามารถที่จะแจ้งไปทางผู้บริหารทางหน่วยงานนั้นๆได้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของโครงการรู้เร็วป้องกันได้ห่างไกลโรคเบาหวานหรือ NCD นั่นเองนะคะความดันโลหิตสูงด้วยในพื้นที่ชุมชนวัดโพธิการามนะคะซึ่งจะเกิดในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569คือพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะท่านที่อยากจะคัดกรองตรวจสอบเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้เราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการป้องกันโรค NCD ภัยเงียบที่เราจะละเลยไม่ได้ต้องช่วยกันดูแลและก็ป้องกันตัวเองโรค NCD อยู่ที่ตัวเองนะคะจะเรามารับฟังกันค่ะช่วงนี้รับฟังเพลงจากทางรายการสักเพลงค่ะ

ถ้าจะพูดถึงทุเรียนนะคะในจังหวัดชุมพรของเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้นะคะชุมพรนะคะก็ก่อนเปิดฤดูกาลชุมพรผนึกกำลังโชว์ศักยภาพทุเรียนโคขุนจัดมหกรรมเกษตรใหญ่ชุมพรทุเรียนอินเทลลิเจนต์นะคะยกระดับเกษตรไทยสู่อนาคตในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นะคะก็จะเป็นการจัดมหกรรมที่ยิ่งใหญ่กันอีกครั้งนะคะจังหวัดชุมพรประกาศความพร้อมจัดมหกรรมเกษตรครั้งใหญ่แห่งปีทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตชุมพรทุเรียนอินเทลลิเจนต์นะคะระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์นะคะในเมืองของเรานี่เองนะคะใกล้ๆบ้านนี่อำเภอเมืองชุมพรโดยปีนี้นะคะก็จะยกระดับงานให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพในด้านของการเกษตรครบวงจรเลยนะคะนอกจากจะชูจุดเด่นทุเรียนคุณภาพแล้วก็นวัตกรรมการผลิตแล้วยังผนึกเรื่องของกำลังภาคปศุสัตว์ด้วยนะคะนำโคขุนแล้วก็โคชนสายพันธุ์ดีของจังหวัดร่วมจัดแสดงและก็ประกวดนะคะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจการเกษตรของชุมพรอย่างครบทุกมิตินะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะคะจังหวัดชุมพรก็ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตทุเรียนคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีนายเทียนชัยชูกิจวิบูลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีมณฑลเหล่าหภักดีนะคะปศุสัตว์จังหวัดชุมพรแล้วก็ดร.วีรวัฒน์จิรวงศ์ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นนะคะร่วมแถลงรายละเอียดณโรงแรมร็อบเมเนียบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะก็มากหลายท่านเลยนะคะที่ไปร่วมท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวถึงจังหวัดชุมพรค่ะเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพที่สำคัญของประเทศนะคะและก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเรื่องด้านการเกษตรสูงมากนะคะการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายนะคะยกระดับการผลิตทุเรียนไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราจะได้ดูกันนะคะกับด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะก็จะดังกันไปทั้งทั่วโลกแหละชุมพรนะคะด้านนายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรนะคะก็กล่าวถึงตลอด3วันของการจัดงานจะอัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลายทั้งเรื่องของความรู้นิทรรศการด้านนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคตนะเทคโนโลยีการบริหารจัดการสวนทุเรียนยุคใหม่เวทีเสวนานักจากนักวิชาการและก็ผู้เชี่ยวชาญการประกวดทุเรียนคุณภาพการประกวดกล้วยเล็กมือนางด้วยนะคะนอกจากกล้วยนอกจากทุเรียนแล้วนะคะเราก็มีเรื่องของกล้วยเล็บมือนางที่ขึ้นชื่อและก็รสชาติอร่อยของจังหวัดชุมพรนะคะการประกวดมังคุดทุเรียนมังคุดนี่คู่กันเลยนะคะราชาผลไม้แล้วก็ราชินีผลไม้ของเรานะคะมังคุดคุณภาพการจำหน่ายทุเรียนสดด้วยนอกจากจะมีทุเรียนทอดนะคะทอดกรอบแล้วก็จะมีทุเรียนสดๆเลยนะคะมาจากสวนมาจากเกษตรกรของเราเองนะคะผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วจังหวัดเลยนะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรรวมถึงการแข่งขันรับประทานทุเรียนโอ้โหนะคะใครที่ทานทุเรียนเก่งๆและคิดว่ามีความมั่นใจว่าทานทุเรียนแล้วก็แข่งขันได้นะคะก็มาสมัครกันได้นะคะการประกวดภาพถ่ายแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้แก่ปราโมทวิเลปะนะนะคะแพมรี่สุทธิดาปอเปิ้ลบอเปิ้ล300มินตราอินทิราและก็วงการเกงด้วยโอ้โหนะคะ
จัดในเมืองในตลาดของเรานี่เองนะคะอยู่ใกล้ๆสวนอภาพรขณะที่ว่าที่ร้อยตีมนทนเราหะพักดีนะคะปศุสัตว์จังหวัดชุมพรก็จะเปิดเผยว่าเรื่องของปีนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรก็ได้มีการร่วมบูรณาการการจัดกิจกรรมภายในงานค่ะเพื่อแสดงศักยภาพด้านปศุสัตว์นะคะของจังหวัดควบคู่กับภาคผลไม้นะคะโดยนำโคขุนคุณภาพแล้วก็โคชนสายพันธุ์ดีมาจัดแสดงนะคะนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะในการเรื่องของการจัดโคขุนแล้วก็โคชนนะคะพร้อมจัดประกวดโคขุนแล้วก็การประกวดวัวชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรของผู้เลี้ยงโคด้วยนะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีการเปิดโซนจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะจากเนื้อโคขุนชุมพรเกรดพรีเมียมเลยค่ะนะคะให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองพร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้เลี้ยงโคในพื้นที่นะคะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงภาคการผลิตด้านพืชปศุสัตว์เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะก็งานก็จะเกิดขึ้นในวันที่24ถึง26นะ24 25 26นะการจัดงานครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงแต่ว่ามหกรรมทุเรียนผลไม้เท่านั้นนะคะแต่เป็นเวทีแสดงศักยภาพของจังหวัดชุมพรเราในฐานะเมืองเกษตรคุณภาพที่รวบรวมทั้งของดีจากสวนและของดีจากฟาร์มนะคะไว้ในงานเดียวกันสะท้อนการพัฒนาภาคเกษตรด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตพร้อมต่อยอดสู่การสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเลยนะคะจึงขอเชิญชวนทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการค่าร่วมสัมผัสสุดยอดทุเรียนคุณภาพชมนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์แห่งอนาคตชมการประกวดโคขุนแล้วก็วัวชนชิมเนื้อโคขุนคุณภาพเลือกซื้อผลไม้แล้วก็สินค้าของดีจากจังหวัดชุมพรของเรานะในเรียนในงานของทุเรียนชุมพรก้าวสู่ความท้าทายแห่งอนาคตชุมพรทุเรียนอินเทลลิเจนต์นะคะในวันระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2526ณสวนสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูเรื่องของกิจกรรมสตรีทอาร์ตแอดประทิวมาต่อยอดทางวัฒนธรรมอย่างไรนะคะก็ช่วงนี้พักฟังเพลงสักเพลงค่ะ

พบกันช่วงที่2นะคะจังหวัดชุมพรค่ะเป็นเรื่องของการเปิดกิจกรรมสตรีทอาร์ตแอทปัททิวนะคะเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมยกระดับการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนด้วยนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะคะนายเทียนชัยชูกิจวิบูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรมถนนคนเดินสตรีทอาร์ตแอทปัททิวประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะพร้อมด้วยนายสกุลดำรงเกียรติดูลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนางพนัทนกรชูกิจวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรถ้าท่านที่ติดตามเฟซหรือเพจนะคะก็จะเห็นนะคะภาพสวยๆครับของท่านผู้ว่าแล้วก็คุณนายนะคะท่านแต่งตัวก็น่ารักนะคะก็เป็นได้ไปเป็นประธานนะคะเป็นหัวหน้าส่วนราชการได้ไปพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอปัททิวนะคะในการไปเปิดพิธีถนนคนเดินสตรีทอาร์ตแอทปัททิวของเรานะคะก็จะมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วยภาคเอกชนภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้านักท่องเที่ยวเด็กเยาวชนทั้งแขกผู้มีเกียรติและก็ประชาชนนะคะที่อยู่ใกล้และก็ไกลไปร่วมนะคะเข้าร่วมโครงการณบริเวณถนนเทศบาล3เทศบาลตำบลปัททิวอำเภอปัททิวจังหวัดชุมพรของเราท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมศิลปะและก็อัตลักษณ์ของชุมชนถือว่าเป็นแนวทางสำคัญนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนเพราะว่าเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่จริงๆมาสร้างคุณค่านะคะเพิ่มมูลค่าและก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะมีกิจกรรมถนนคนเดินสตรีทอาร์ตแอทปัททิวเพียงไม่เพียงช่วยสร้างสีสันความสวยงามนะคะแล้วก็ความน่าสนใจให้กับพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็มีการได้มีการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยนะคะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนศิลปินเยาวชนและก็ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและก็เสน่ห์ของอำเภอปัททิวนะคะที่มีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตแบบไหนผ่านงานศิลปะบนท้องถนนอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและก็วิถีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอันสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์และก็ความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่นะคะอีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะให้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ลงรูปสวยๆดูดีนะคะมีคุณภาพนะคะสร้างการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทั้งรายได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในระดับชุมชนและก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอปัททิวแล้วก็ของจังหวัดชุมพรได้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปนะคะด้านท่านชนกิจโคชชีนะคะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวด้วยนะคะจัดขึ้นเพื่อใช้ศิลปะและก็วัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสรรในการพัฒนาชุมชนยกระดับอำเภอปัททิวของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และก็ภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นนะคะเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและก็สังคมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและก็ผู้ประกอบการทั้งชุมชนนะคะในการรวมด้วยช่วยกันมีรายได้นะคะพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้ยั่งยืนเช่นกันนะคะภายในงานก็จะประกอบด้วยการสร้างสรรค์
ผลงานสตรีทอาร์ตการจัดถนนคนเดินการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นนะคะสินค้าชุมชนสินค้าชุมชนนี่นะถ้าเป็นพื้นที่ไหนจะมีสินค้าชุมชน

ทางวัฒนธรรมแล้วก็การสร้างศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของอำเภอปทิวพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนได้ร่วมกันสร้างเมืองนะคะอย่างเช่นน้องเนเน่ที่กำลังดังตอนนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักน้องเนเน่นะดังไปทั่วโลกและโดยประเทศไทยเราภูมิใจมากเลยนะคะนั่นก็เป็นศิลปินซึ่งยังเยาวชนนะคะอายุแค่15ไม่เกิน16เลยนะคะก็น้องเนเน่นะคะสร้างความยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะนี่ก็เหมือนการกาดประทิวเราก็ไม่แน่นะคะอำเภอจังหวัดชุมพรของเรานะอาจจะมีศิลปะศิลปินเดียวเยาวชนนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะแล้วก็ภาคประชาชนได้ร่วมกันสร้างเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของเราโดยโครงการดังกล่าวเขาก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชุมพรและเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดชุมพรนะคะเทศบาลตำบลปทิวด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนศิลปินสถานศึกษาแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพูดถึงวัฒนธรรมนะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประชุมนะคะโพธิ์ทักษิณนะคะวันนี้ได้รับเลือกเป็นประธานต่ออีกวาระหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านประชุมโพธิ์ทักษิณค่ะช่วงนี้เราก็พักอีกช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของพระราชกิจการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อความผาสุกและก็ของประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะช่วงนี้ฟังเพลงสักเพลงค่ะ

0: เครือข่ายอปมช.จังหวัดชุมพร
1: มีเกาะมากมายมีหาดทรายงามจับตา
2: ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของการพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมพรของเรานะคะก็เป็นแนวพัฒนานะคะที่อยากจะมาพูดคุยให้ทางเพื่อนๆนะคะได้รับฟังกันนะคะเพราะว่าแกนนำแล้วก็ในภาคประชาชนของเราก็ต้องรับรู้ของการพัฒนานะคะหมายว่าอยู่จุดไหนอยู่ตำบลไหนเขตไหนนะคะก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็เป็นแนวคิดแนวในการดูแลภาคประชาชนของเราได้นะคะเป็นเรื่องของพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะทางเดินเท้าทางอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อหรือทางระบายน้ำนะคะหรือเป็นเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างไม่พอเพียงนะคะเราสามารถที่จะแจ้งให้กับแกนนำอย่างชุมชนในเขตเทศบาลก็เป็นประธานชุมชนหรือคณะกรรมการทีมงานนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะตรงนี้บางท่านก็อาจจะเราจะไปคุยกับใครเราจะไปบอกใครนะเพื่อที่เราจะได้ประสานต่อไปที่ผู้บริหารนะคะการก่อสร้างบูรณะการบำรุงรักษาแหล่งน้ำนะคะหรือเจอว่าสะพานตรงนี้ชำรุดนะคะชุมชนไหนมีสะพานข้ามผ่านนะคะก็ดูว่ามีชำรุดไหมแบบไหนนะคะสามารถที่จะแจ้งได้เพื่อเข้าแผนนะคะในการพัฒนาเมืองของเราเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์ด้วยการตั้งสถานีขนส่งโดยสารนะคะการจัดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะจะเป็นแนวเรื่องของพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตจะเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะเราอยากได้อาชีพอะไรเราก็สามารถที่จะไปแจ้งไปติดต่อประสานได้นะคะโดยเฉพาะแกนนำต่างๆใน14ชุมชนของเขตเทศบาลเราก็สามารถที่ไปพูดคุยกันได้นะคะว่าชุมชนนี้เราต้องการอาชีพอะไรแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะไปแจ้งได้นะคะการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผู้สูงอายุเพราะว่าเราเข้าเกณฑ์ในเรื่องของผู้สูงอายุก็น่าจะเป็น 80% แล้วนะคะเบี้ยยังชีพเอ่ยสูงสุขอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็การส่งเสริมพัฒนาผู้พิการนะคะผู้พิการไม่ใช่ว่าพิการแต่แขนขานะคะอย่างเมื่อกี้เพลงไม่อ้วนเอาเท่าไหร่นะคะก็จะมีเรื่องของโรคอ้วนความอ้วนนี่ก็สามารถพิการได้กินตลอดเวลานะทำให้โรคอ้วนเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะเรื่องสุขอนามัยนี่นะคะเราก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะจะเป็นเด็กเยาวชนอาหารเสริมนมแม่ให้ลูก

ลูกนะคะอาหารกลางวันการส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยก็ช่วยดูแลนะคะว่าใครที่ไม่มีที่พักอาศัยถ้าเจอแล้วเราก็สามารถแจ้งได้นะคะเพื่อที่ทางส่วนราชการจะได้ติดตามและช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของงานสิทธิมนุษยชนนะคะการรักษาสิทธิที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะทั้งระบบแนวทางการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและแนวทางสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีแจ้งกันไปหลายชุมชนนะคะที่ว่ามีเรื่องของถนนหนทางนะคะขรุขระนะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทางของชุมชนบ้านจัดสรรเองก็แจ้งในเรื่องของการตีเรื่องปากทางค่ะซอยค่ะจะมีรถจอดขวางทางทีซอยออกไม่ได้เลยก็ขอให้ทางหลวงถือแจ้งไปทางที่ผู้บริหารนะคะจะได้มาตีเส้นสีแดงขาวเพื่อห้ามจอดคนจอดออกไม่ได้จริงๆเข้าไม่ได้จริงๆนะคะก็ฝากไปแล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตยพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองด้วยนะคะความยุติธรรมแล้วก็กระบวนการยุติธรรมประนอมข้อพิพาทแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะคะป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นส่งเสริมความรู้ในการจัดงานด้านสาธารณภัยซักซ้อมการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยนะคะเรื่องความปลอดภัยสงบเรียบร้อยชุมชนไหนมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือมีเรื่องของยาเสพติดเราก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นะคะส่งต่อกันถ้าไม่สามารถที่จะแจ้งด้วยตัวเองก็ผู้นำแกนนำคณะกรรมการทีมงานชุมชนนะคะเรื่องของยาเสพติดก็เหมือนกันนะคะถ้าพบเห็นเจอผู้ค้าผู้ขายผู้เสพเราก็แจ้งกันได้นะคะเรื่องของการพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพันธุ์นิชกรรมและการท่องเที่ยวนะการส่งเสริมการลงทุนสร้างแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะแจ้งได้ไปขายเราขายไม่ออกจะหาตลาดกันแบบไหนนะคะของผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุก็มีการจำหน่ายทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะมีการประสานจากโรงแรมต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นอร่อยรสชาติดีสะอาดนะคะเราก็สามารถที่จะติดต่อประสานได้ทางทีมงานของเทศบาลเมืองชุมพรของเรานะคะก็ส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้ทางด้านวิชาการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตหาพันธุ์พืชและก็การบำรุงรักษาดินด้วยนะคะหาสถานที่เหมาะสมสำหรับการค้าขายและก็มาตรการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขายด้วยนะคะการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็วิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะคะในด้านการบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าแล้วก็น้ำแบบบูรณาการการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็การจัดการ์ดเรือนกระจกชุมพรของเราด้วยนะคะแล้วก็การส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางการส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีแล้วก็รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยนะคะอนุรักษ์ทนุบำรุงรักษาโบราณสถานที่ต่างๆด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องของการปฏิบัติราชการและก็การบริการประชาชนให้เข้าถึงลงพื้นที่เราก็แจ้งกันได้นะคะถ้าลงไม่ทั่วถึงก็ผู้นำหรือแกนนำต่างๆนะคะถ้าเราทำความรู้จักกันมีการประชาคมมีการประชุมเราก็มาร่วมเพื่อได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและก็ค่านิยมนะคะสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนและร่วมพลังแผ่นดินป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตด้วยนะคะการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นการประเด็นของการพัฒนาข
ของยุทธศาสตร์ชาติปี20ปีของเทศบาลเมืองชุมพรก็เพื่อประเทศไทยเรามีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็เป็นประเทศพัฒนาด้วยกันนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ภาคประชาชนนะคะคนในพื้นที่พื้นถิ่นรักโลกกันนะคะรักพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราได้ช่วยกันพัฒนาเรื่องของขยะขยะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าทิ้งขยะถ้าเป็นขยะที่เป็นวัสดุที่เราไม่สามารถขนย้ายได้นะคะที่นั่นเราก็สามารถที่จะแจ้งไปทางเทศบาลได้นะคะเพื่อที่ในการช่วยกันนะคะก็จะมีรถหน่วยรถมาทุกบรรทุกทำความสะอาดนะคะเพื่อความสะอาดน่าอยู่ของชุมชนของเราปริมาณขยะที่ต้องเก็บและขนได้ลดลงด้วยนะคะลดภาวะการใช้จ่ายในการเก็บขนขยะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันมัดถุงขยะแยกขยะเปียกขยะแห้งนะคะหรือขยะที่สามารถที่จำหน่ายได้ก็เป็นรายรับเข้าครอบครัวของเรานะคะเพื่อทุกบ้านเริ่มชุมชนท้องชนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความสะอาดแล้วก็ดูแลกันนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะ

0: อปมช.จังหวัดชุมพร
1: มีเกาะมากมายมีหาดทรายงามจับตา
2: ค่ะช่วงสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องโครงการดีๆสู่ชุมชนนะคะโครงการรู้เร็วป้องกันได้ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในพื้นที่ชุมชนวัดโพธิการามนะคะประจำปีงบประมาณ2569ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะเรียนเชิญชวนนะคะก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 9:00 นนะคะตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยนะคะก็มีอาหารว่างเครื่องดื่มมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องของความสำคัญและก็หลักเกณฑ์ของการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นะคะก็จะมีการบรรยายให้ความรู้ด้วยนะคะก็จะมีการวัดความดันโลหิตแล้วก็ตรวจน้ำตาลปลายนิ้วนะคะก็เชิญชวนนะคะโรค NCD นี่ก็จะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคมะเร็งด้วยนะคะการป้องกันสามารถทำได้ง่ายๆโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมองดสูบบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็จัดการความเครียดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นี่ก็เป็นภัยเงียบนะคะที่พัฒนาอย่างช้าๆแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยด้วยกันนะคะมาโดยมักมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมโรค NCD เป็นที่พบบ่อยในระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคระบบต่อมไร้ท่อแล้วก็โรคเมตาบอลิซึมนะคะโรคเบาหวานภาวะอ้วนลมพุงโรคมะเร็งชนิดต่างๆโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดอุดตันเรื้อรังแล้วก็ถุงลมป่งพองโรคไตเรื้อรังแนวการป้องกันก็จะโรค NCD นะคะการป้องกัน NCD นี้ก็สามารถทำได้ด้วยหลัก3อ2สอนะคะแล้วการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเชิงลุกนะคะก็มีการเน้นเรื่องผักธัญพืชต่างๆด้วยนะคะจัดอารมณ์พักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะก็หันดูเวลาก็จะหมดกันแล้วนะคะก็เชิญชวนไปคัดกรองนะคะที่วัดโพธิการามค่ะของเรื่องของ NCD ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณอุศนีเอกมนพผู้อำนวยการสวท. FM100 นะคะขอขอบคุณข่าวสารจากประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะคุณประวิตรยังสมรค่ะและสวท.เจ้าหน้าที่สวท.ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะดิฉันยุพินพัฒนาเวชค่ะอปมช.จังหวัดชุมพรขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
9: เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจ ปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียน

0: ไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโดรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจ

ด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่าง

0: ข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

ที่สุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการใต้สันติสุขนะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆนะคะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านวิถีชีวิตผู้คนนวัตกรรมแล้วก็ความงดงามที่หลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะซึ่งเมื่อกล่าวถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลายๆคนอาจจะนึกถึงจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสหรือว่าบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งรวมของผู้คนต่างศาสนาต่างเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันค่ะบนพื้นฐานของความเคารพแล้วก็ความเข้าใจนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพื้นที่นี้เลยนะคะก็คืออัตลักษณ์ที่ได้ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยมลายูแล้วก็อิสลามนะคะจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะทั้งทางภาษาเครื่องแต่งกายอาหารดนตรีศิลปะหรือว่าวิถีชีวิตนะคะที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนเลยนะคะซึ่งในยามเช้าค่ะเราจะเห็นชาวบ้านเนี่ยออกไปทำสวนยางทำสวนผลไม้หรือว่าออกเรือประมงตามแนวชายฝั่งนะคะขณะที่ในชุมชนค่ะที่มีตลาดเช้าก็จะมีทั้งอาหารพื้นเมืองทั้งโรตีชาชักข้าวยำนะคะแกงกะทิหรือว่าอาหารทะเลสดใหม่ค่ะก็มองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้เสมอเลยก็คือการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนามัสยิดวัดแล้วก็ศาสนสถานต่างๆนะคะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะซึ่งชาวบ้านค่ะก็ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในงานบุญนะคะงานประเพณีและรวมไปถึงกิจกรรมของชุมชนซึ่งความสัมพันธ์แน่นแฟนเช่นนี้นะคะก็คือรากฐานสำคัญเลยค่ะของสันติสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตจริงของผู้คนนั่นเองซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่หลายๆคนรับรู้ผ่านสื่อนะคะแต่ยังเต็มไปด้วยความงดงามของวัฒนธรรมความอบอุ่นของผู้คนแล้วก็เสน่ห์ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนั่นเองซึ่งร้อยผู้มาเยือนได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสด้วยตนเองนะคะซึ่งในช่วงหน้าค่ะจะพาทุกๆท่านนะคะในการออกเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งสวยงามนะคะทั้งทะเลภูเขาเมืองเก่าแล้วก็แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็สะท้อนเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงค่ะไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะ

0: ังคมมนุษย์ประกอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz
1: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถ

0: สัมพันธ์เขต5
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการใต้สันติสุขค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะพื้นที่นี้ก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์นะคะทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่ทั้งเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นด้วยนะคะจนทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนค่ะจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่จะมาเยือนเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชายแดนใต้ของเราเนี่ยสวยกว่าที่คิดนะคะอย่างเช่นจังหวัดปัตตานีค่ะก็ถือว่าเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่มีร่องรอยของอารยธรรมแล้วก็การค้าขายกับชาวต่างชาติเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเลยนะคะผู้ที่มาเยือนค่ะสามารถเดินชมเมืองเก่าสัมผัสสถาปัตยกรรมแล้วก็ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนแล้วก็มลายูได้อย่างลงตัวเลยเยี่ยมชมมัสยิดนะคะท่ามกลางปัตตานีที่สวยงามนะคะซึ่งได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของประเทศไทยของเรานะคะรวมไปถึงศาลเจ้าเล่งจูเกียงวัดช้างให้แล้วก็ชุมชนเก่าแก่ที่ก็ยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วนอกจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะปัตตานีค่ะยังขึ้นชื่อเรื่องของอาหารพื้นเมืองด้วยค่ะซึ่งก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะทั้งเป็นข้าวยำโรตีชาชักซุปหางวัวนะคะแกงกะทิแล้วก็อาหารทะเลที่สดใหม่เลยนะคะก็เห็นค่ะถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากหลายเชื้อชาติเลยค่ะการได้เดินมาเลือกชิมอาหารตามตลาดเช้าหรือว่าตลาดชุมชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายหมอกนะคะเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่อำเภอเบตงค่ะซึ่งก็เป็นเมืองชายแดนที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวนะคะทั้งอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยทะเลหมอกยามเช้าเนี่ยน้ำพุร้อนธรรมชาติสวนดอกไม้แล้วก็อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ซึ่งก็กลายเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนเนินเขาได้นะคะแล้วก็ไปเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่าหรือว่าจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ของฝากที่เห็นได้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั่นเองค่ะขณะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีเสน่ห์ด้านธรรมชาติที่ไม่แพ้กันเลยนะคะทั้งในหาดนราธิวาสที่ทอดยาวริมทะเลนะคะพื้นพุป่าพื้นใหญ่นะคะน้ำตกที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็หมู่บ้านชาวประมงที่ก็ยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้นะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้อย่างเช่นการล่องเรือชมธรรมชาติการเรียนรู้การทำประมงพื้นบ้านการชิมอาหารทะเลสดสดใหม่ๆเลยจากชาวประมงหรือว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นั่นเองและนอกจากนี้นะคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยก็ยังมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยและการท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะทางนักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทำผ้าบาติกการเพ้นลวดลายบนผืนผ้าการสวมใส่ผ้าปะเต๊ะการทำเครื่องจักสานงานแกะสลักไม้แล้วก็งานหัตถกรรมอีกหลากหลายแขนงเลยนะคะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะซึ่งทุกกิจกรรมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้มาเยือนเท่านั้นนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะของการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเลยซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดค่ะผู้ฟังคะของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยของที่ไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการเปิดใจเรียนรู้นั่นเองเพราะว่าเมื่อได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงของผู้คนแล้วนะคะทั้งได้พูดคุยกับชาวบ้านได้ลิ้มลองรสอาหารพื้นเมืองแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มที่จริงใจของผู้คนนะคะเราก็จะได้พบถึงเสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้ค่ะว่าไม่ได้อยู่เพียงแค่ความงดงามของสถานที่เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นความอบอุ่นของผู้คนแล้วก็ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเลยนะคะซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคเลยนะคะทั้งเสน่ห์อัตลักษณ์แล้วก็เรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: สังคมมนุษย์ประกอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz
1: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษ

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะผู้ฟังขาซึ่งหากจะถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่าประทับใจมากที่สุดหลายๆคนอาจจะตอบว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามหรือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าสำหรับผู้ที่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตนเองคำตอบที่ได้ยินอยู่เสมอก็คือผู้คนนั่นเองค่ะผู้ฟังขาชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้อยู่ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจนะคะแล้วก็ความเคารพในความแตกต่างกันนั่นเองแม้จะมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็นับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างทุกคนค่ะก็ต่างใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจแล้วก็เกื้อกูลกันมาอย่างยาวนานนะคะภาพของชุมชนที่มีทั้งวัดมัสยิดแล้วก็ศาสนสถานต่างๆตั้งอยู่พื้นที่เดียวกันค่ะก็สะท้อนนะคะให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของผู้คนในพื้นที่ซึ่งในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นภาพนะคะของชาวบ้านที่ได้ช่วยเหลือกันนะคะทั้งทำสวนยางสวนผลไม้หรือว่าการทำประมงหรือว่าการประกอบอาชีพค้าขายภายในชุมชนแล้วก็เด็กๆ เนี่ยเดินทางไปโรงเรียนผู้สูงอายุนั่งพบปะพูดคุยกันตอนเช้านะคะขณะที่ตลาดชุมชนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของการซื้อขายของที่เป็นกันเองค่ะทุกคนต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็ให้ความสำคัญกับทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะปัจจุบันค่ะหลากหลายชุมชนนะคะก็รวมพลังกันในการพัฒนาหมู่บ้านนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยซึ่งก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารพื้นเมืองการทำผ้าบาติกการทำเครื่องจักสานการละเล่นพื้นบ้านนะคะหรือว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งก็นอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ยังเป็นองค์ความรู้และการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะและอีกหนึ่งกำลังที่สำคัญเลยก็คือเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะที่ลุกขึ้นมาสืบสานอัตลักษณ์ของบ้านเกิดนั่นเองผ่านการนำเทคโนโลยีแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะในการมาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมนะคะก็ทำให้เรื่องราวดีๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปสู่ผู้คนในทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันค่ะภาครัฐภาคเอกชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคประชาชนต่างก็ร่วมมือกันนะคะในการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาอาชีพการสร้างงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ที่มั่นคงและมีโอกาสทางการศึกษาสามารถดำรงชีพนะคะได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี่แหละค่ะก็เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะและเป็นรากฐานของสันติสุขที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นดินแดนแห่งโอกาสด้วยมีผู้คนที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มมีความหวังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้ก้าวไปข้างหน้านะคะก็อยากให้ทุกท่านคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเปิดใจแล้วก็เดินทางค่ะไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตนเองนะคะแล้วจะได้พบกับความงดงามของทั้งธรรมชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มิตรภาพอันอบอุ่นของผู้คนในพื้นที่ที่พร้อมจะต้อนรับทุกคนด้วยความจริงใจนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขแล้วนะคะวันนี้ดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการใต้สันติสุขในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สังคมมนุษย์ประกอบด้วยคนหลายวัยหลายความคิดหลายหน้าที่หลายประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนคิดเห็นและปฏิบัติเหมือนกันการเข้าถึงจิตใจของกันและกันรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างยอมรับในความแตกต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์สวทชุมพร FM 100 MHz

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมุนทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ก็มาจะเจอกันนะคะวันนี้ไม่ได้เลยต้องติดตามนะคะคือจริงๆเรื่องของฝนฟ้านี่คืออาจจะค่อยยังชั่วแล้วล่ะ
4: แต่ว่าผ่านพ้นไปแล้วเนาะ
3: ใช่แต่ว่าที่ต้องติดตามที่บอกผู้ฟังไปก็คือต้องติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะเพราะว่าท่านเดินทางไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะก็ ไปร่วมประชุมนะก็คือจริงๆเป็นครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นในแง่ของการที่แบบพานักธุรกิจไทยไปแบบไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะก็นายกไปตั้งแต่วันที่16นะก็จะมีไปจนถึงวันที่20เลยนะ16ถึง20ท่านเดินทางไปตั้งแต่16นะก็นำคณะแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวนะรัฐมนตรีก็ไปหลายท่าน
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีบรรดานักธุรกิจไทยไปด้วยนะไปที่สาธารณรัฐวันนี้รู้สึกว่าท่านนายกก็จะอยู่ที่เฉิงตูน
4: ะ
3: มณฑลเสฉวนเนา
4: ะ
3: เพื่อที่จะไปร่วมพบปะแล้วก็หารือนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นภาพท่านนายกไปดูหุ่นยนต์นะคะ
4: หุ่นยนต์ AI อะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: คือจริงๆก็เป็นอะไรที่แบบก็
4: อันนั้นน่าจะอยู่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ
3: ้
4: ก
3: ็
4: ค
3: ือ
4: ช่วงแบ่งเวลาก็คือเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ช่วง17-18
3: ใช่
4: เอ้ย
3: นายกออก
4: 16,
3: จาก
4: 16, 16, 17
3: ไทยไป16ช่วงเย็นๆแล้วไปถึงก็17แล้วล่ะ
4: ค่ะ18ก็ ขยับมาที่เฉิงตู
3: เฉิงตู
4: แล้วก็เดี๋ยว20ก็คงจะไปถึงที่เซี่ยงไฮ้
3: ใช่ค่ะ
4: ก็นั่นแหละก็เรียกว่าทางจีนเนี่ยเขาก็เป็นประเทศนวัตกรรมแห่งหนึ่งที่น่าไปดูงานเขาเรียกว่าน่าไปด
3: ู
4: งาน
3: หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเห็นนักข่าวที่ส่งมาแบบมีหุ่นยนต์แบบต่อยมวยด้วยนะนุ่งจงกระเบนต่อยมวยอะไรอย่างงี้แบบหรือว่าลำอะไรอย่างเงี้ย
4: มีครบน่าศึกษาเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของการจราจรเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกทั่วหัวมุ
3: ม
4: เรียกว่าตอนนี้เห็นหลายคนเขาก็รีวิวนะว่าไปจีนเนี่ยของไม่หายละติดตามให้ได้คืนเหมือนกันแต่ก่อนก็จะขึ้นชื่อที่ญี่ปุ่นเน
3: า
4: ะไปแล้วของไม่หายแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่แล้วก็เฟื่องฟูมาก
3: คื
4: ออย่างที่ท่านนายกพาไปเนี่ยก็คืออย่างมีนักธุรกิจประมาณ100กว่าชีวิตนะคะ48บริษัทที่ขนกันไปเขาบอกว่าใหญ่เป็นการขนนักธุรกิจไทยไปเนี่ยเป็นชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
3: ใช่ก็เรียกว่าเป็นร้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกคือท่านก็แบบไปเรียกว่าเป็นคนนำทัพเองเลยที
4: ่
3: จะไปพูดคุยกันแล้วก็เห็นบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันมีสำนักงาน BOI อยู่ที่เฉิงตูด้วยไง
4: ค่ะก็มีเปิดสำนักงานด้วยใช่ไหมคะ
3: ไปเปิดด้วยนะคะ
4: อ
3: ันนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญเหมือนกันนะในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่อันนี้ก็หลายคนให้ความสนใจไปแล้วก็ท่านนายกก็มีไปเปิดสัมมนาไปแสดงวิสัยทัศน
4: ์
3: นะแล้วก็รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะรองรับการลงทุนจากมณฑลเสฉวนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคือไปเปิด BOI เนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนจับตามองก็คือการได้เข้าพบ หรือว่าหารือรูปแบบแบบตัวต่อตัวหรือว่าone on one ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ผู้นำบริษัทชั้นนำของจีนทั้งหมด6รายน
4: ะ
3: ก็เพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะในกลุ่มของการหารือในกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงหรือว่ายานยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีการสนับสนุนโดย BOI เนี่ยนะคะก็มีการแบบไปพูดคุยกันคืออย่างที่คุณบอกแหละด้วยแบบเทคโนโลยีของจีนอ่ะนะรู้สึกจะเป็นอากิบอดมังหุ่นยนต
4: ์
3: เรียกอากิบอดเน
4: า
3: ะนั่นแหละก็ไปชมอะไรเงี้ยแล้วก็ความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยคือแบบคนคือไม่แปลกใจเลยว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนคนได้เนี่ยนะคะนั่นแหละแล้วก็มีไปเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็เช่าความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคด้วยนะพี่มณฑลเสฉวนนี่แหละนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็อย่างที่คุณบอกว่ามีนักธุรกิจเยอะแยะมากมายนะที่ไปเดินทางไปในครั้งนี้อ่ะนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นบอกว่าร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงของไทยคือเป็นระดับ CEO ทั้งนั้นเลยเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีน
4: นะจากไปลงทุนในจีนด้วย
3: จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวนะก็ท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าก็บอกกับบรรดานักธุรกิจนะทั้งร้อยกว่าท่านเนี่ยบอกว่าก็ดีใจนะที่มาที่นครเฉิงตูครั้งแรกแล้วก็ยินดีที่ได้พบปากกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็บอกว่าเป้าหมายชัดเจนที่มาในวันนี้นี่คือนายกบอกว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากก
4: ็
3: คือในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งการพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย
4: ค
3: ือเมื่อวานท่านนายกไปพบมาแล้วนะท่านนายกก็บอกว่าวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนน
4: ะ
3: ว่าไทยจีนเนี่ยเหมือนกับครอบครัวเดียวกันอย่างนั้นเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงนั้นในวันพรุ่งนี้หมายถึงน่าจะพรุ่งนี้นะที่จะให้ฝากให้ทางนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงนั้นได้ช่วยดูแลเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยในจีนด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะนั่นแหละ
4: ค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเขาก็มองว่าการไปจีนครั้งนี้ของนายกและคณะเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเดินเกมทางการทูตของ AI ด้วยนะคะที่ตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสมรภูมิทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาสนใจเทคโนโลยีโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนะคะเรื่องนี้ก็คงจะมีการนำไปในการประชุมนะคะ World Artificial Intelligence นี่ค่ะ Conference นี่แหละนะคะที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วงของอีกวันสองวันที่ท่านนายกจะไปนะคะก็เรียกว่าเป็นเวทีใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
3: แต่ว่าก็ภาคเอกชนเองก็อาจจะอุ่นใจได้นิดนึงเพราะว่านายกก็ไปให้แบบคำมั่นสัญญาเลยทีเดียวว่าคือเรียกว่าอะไรคืออยากให้อุ่นใจในส่วนของนักลงทุนนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ในการที่จะสร้างโอกาสส่วนภาคเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานร่วมกันในฐานะที่เป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยด้วยเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนายกบอกว่าก็เชื่อมั่นค่ะว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เพียงเติบโตในตลาดจีนเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยนี่เป็นไงท่านนายกก็แบบคือมั่นใจมากถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นทีมไทยแลนด์เดียวกันเนี่ยนะคะ
4: ที่วันนี้ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: กับร้อยกว่านักธุรกิจ
3: ใช่
4: ก็เห็นมีรายชื่อ11นักธุรกิจที่หลักๆที่ได้ร่วมโต๊ะเดียวกับท่านนายกด้วยนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ถ้าโอ้อ่านชื่อนี้ก็คงบอกว่าเป็นเรียกว่ารู้จักกันเลยนะคะ
3: ในประเทศไทย
4: ในประเทศไทยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแน่นอนนะคะประธานหอการค้าไทยจีนนะคะแล้วก็มีรองประธานหอการค้านอกจากนี้ก็มีเครือเจริญโภคภัณฑ์มีกลุ่มธุรกิจ TCP นะคะแล้วก็ The Mall Group ก็ไปนะอมตะก็เห็นเหมือนกันสหพัฒน์ก็มีโหเรียกว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นสหฟงสหพามปตท.โอ้ เยอะเหมือนกันนะคะ
3: ใช่คือเห็นภาพที่ถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยคือเป็นภาพที่แบบโหคือนี่มันเป็นหนึ่งเดียวของของไทยเหมือนกันนะ
4: เป็นทับหน้าเนาะท
3: ับ
4: หน้าที่ไปทำธุรกิจด้วยก็น่าจะสร้างเม็ดเงินอะไรเข้าประเทศ
3: นะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านยกบอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆ
4: ค่ะ
3: ของภาคเอกชนไทยเพื่อนำไปหารือกับนายหลี่เฉียงในวันจันทร์ที่19วันมะรืนนะที่จะมีการหารือกับนายกนะคะนั่นแหละ
4: นอกจากนี้ก็ยังเห็นมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเรื่องของการปรับแผนแลนด์บิดด้วยนะคะเพราะว
3: ่
4: าก็เป็นโครงการสำคัญซึ่งวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการตอบคำถามกับเกี่ยวของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บิดนี่แหละบอกท่านนายกก็บอกนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่จะศึกษาโครงการต่อไปแต่ที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะรวมถึงระบบรางเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและก็เป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทางบกทางน้ำนะคะโดยคงจะมีการเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกนะคะฝั่งตะวันตกที่ระนองก่อน
3: ค
4: ่ะระนองนี่เคยระนองเขาหาเสียงเขาหาเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องแลนด์บริดจ์นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปเชื่อมโยงกับชุมพรแล้วก็ระบบโลจิสติกทางบกเชื่อมกับประเทศอื่นๆนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็กำลังศึกษาโครงการนี้นะคะ อย่างต่อเนื่องแบบคู่ขนานเพื่อที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าแล้วก็เงื่อนเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศอย่างสูงที่สุดด้วยนั่นแหละค่ะ
3: นะแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดนะในเรื่องของเรียกว่าเป็นการแสดงโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลกก็ว่าได
4: ้ค่ะ
3: นะคือสิ่งที่นายกพูดเนี่ยคือเป็นการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI เลยทีเดียว
4: ค่ะ
3: นะคะโดยนายกนั้นระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ
4: ่ค่ะ
3: โดย AI เนี่ยต้องยอมรับเลยทุกคนต้องยอมรับเลยว่า AI เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคนในทุกด้านด้วย
4: ะ
3: นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกบอกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศนั้นจะต้องร่วมกันกำหนดทิศทางแล้วก็กติกาในการที่จะพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเอง
4: ะ
3: นะคะแต่ว่านายกก็ยังชื่นชมจีนนะคะที่ริเริ่มในการประชุมแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มในการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์นะเรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์โลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นายกบอกว่าก็สนับสนุนการหารือระดับโลกทางด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติด้วย
4: ะ
3: นะอันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างระบบผู้ภาคีที่มันเปิดกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะเป้าหมายร่วมกันก็คือสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4: ก็คือย่างการยกตัวอย่างเรื่องของธรรมาภิบาล AI เนี่ยคือส่วนหนึ่งข้อกังวล นะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค
3: ือ
4: เราเองก็น่าจะ กังวลเพราะว่าอย่างหลายๆอาชีพแม้แต่กระทั่งนักข่าวเองตอนนี้ก็ถูก disruption จากข้างนอกนะก็มีการอย่างที่เห็นแหละค่ะว่าหลายสื่อต้องมีการปรับตัวหรือล้มหายตายจากไปก็
3: ม
4: ีนี่แหละแต่ว่าอย่างเช่นการที่ AI จะมามีบทบาทเข้ามาในชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยคือในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นช้าๆ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันเดินเร็วมากเกี่ยวกับเรื่องนี
3: ้
4: อย่างเช่นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้า
3: ค่ะ
4: แต่ก่อนก็ยังมีมนุษย์มีคนให้บัตรจอดรถเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้โหกดปุ่มปุ๊บคันยกขึ้น
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ไม่ต้องกดปุ่มเลยสแกนทะเบียนรถพอจะออกก็สแกนทะเบียนรถออก
3: ใช่ค่ะ
4: อันนี้คืออย่างเช่นที่คุณแสงระวีบอกว่าธรรมาภิบาลคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแน่นอนการที่จะตกงานนี่แหละเราจะปรับตัวยังไงเพื่อ
3: ถ้าไม่ปรับนี่คืออยู่ไม่ได้เหมือนกันนะในยุคสมัยนี้
4: ใช่อยู่ยาก
3: อาจจะอยู่ยากไม่อ
4: ยู่ยากคืออยู่ต้องมีเงินอย่างเดียวแล้วมีเงินจากไหนในเมื่องานการก็ไม่รู้จะทำอะไร
3: เนี่ยสินะคะแต่ว่าอย่างที่นายกพูดการที่จะมีธรรมาภิบาล AI นั้นมันก็ควรที่จะต้องตั้งอยู่บนหลักการ3อย่าง
4: ค่ะ
3: ก็คือคุ้มครองประชาชนนะคุ้มครองยังไงก็คือต้องAI เนี่ยต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติหรือความเกลียดชังด้วยนะแล้วก็การใช้ AI ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างข่าวปลอมข่าวข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วล่ะ
4: อย่างที่เห็นตัดคลิปเสียงอ่ะเสียงเรียนแบบเส
3: ีย
4: ง
3: เป๊ะเลยนะ
4: ป้ายสีกัน
3: เนี่ยแหละอันที่สองก็คือต้องมีการปลดเรียกว่าปลดล็อกศักยภาพ
4: ค่ะ
3: นะคะคือจริงๆนายกบอกว่าที่ปลดล็อกศักยภาพคือถ้าจะเป็น AI ที่ดีเนี่ยมันต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะแล้วก็สถาบันที่ทำเนี่ยมันจะต้องเชื่อถือได้ด้วย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเนี่ยต้องมีนะต้องมีกฎระเบียบอะไรต่าง
4: ๆ
3: ส่วนอันสุดท้ายก็คือจะต้องสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติด้วยคือสังเกตดูท่านนายกจะแบบเชื่อมโยงนะถึงไง AI ก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องแบบคำนึงถึงความเป็นมนุษยชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนายกเลยระบุว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การทำให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็ยกระดับการศึกษาสาธารณสุขหรือด้านต่างๆนั่นเองนะคะ
4: จะทำยังไงให้ AI เป็น AI ของทุกเจเนอเรชันนึกออกไหมคะคือมันเหมือนเทคโนโลยีที่มันเข้ามาตอนนี
3: ้
4: มันไม่ใช่เทคโนโลยีของทุกเจเนอเรชันก็อย่างที่เห็นง่ายๆไอ้บัตรคนจนนี่แหละยังไปนั่งหน้าธนาคารกรุงไทยรองเท้าต่อแถวกันอยู่ นี่ก็คือการยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือว่ายังไม่รู้เท่าทันนั่นก็คือคนสูงวัยของบ้านเรานี่แหละก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงเพื่ออย่างจีนเนี่ยเขาขายของเนี่ยโอ้โหเขามีเครื่องไม้เครื่องมือคนแก่แม่เฒ่าเขาก็เล่นเป็นหมดแล้วนะ
3: ใช่ใช่ก
4: ็
3: คือก็ต้องปรับตัวไปด้วย
4: ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยมีข้อกังวลเรื่องของ AI passport อะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีการต่อต้านหรือว่ายังส่วนหนึ่งคือความไม่เข้าใจการชี้แจงมันยังงงอยู่กับโลกยุคใหม่อย่าว่าแต่คนสูงวัยเลยเรานี่ก็จัดอยู่ในผู้สูงอายุแล้วแหละ40 50 60ต้นๆเนี่ยคือก็เริ่มที่จะงงแล้วล่ะมันคืออะไร
3: แต่จะว่าไปครั้งนี้ที่นายกเดินทางไปเนี่ย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นในส่วนของทางทีมสำนักโฆษกเขาก็ไปสอบถามไปดูสื่อในประเทศจีนคือเขามองอะไรปรากฏว่าสื่อจีนเขามองประเทศไทยว่ามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มันแข็งแกร่งนะแล้วก็น่าจะเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนด้วย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติเหมือนกันระหว่างจีนกับไทย
4: แต่ก็จะรอฟังเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะ
3: ใช่ใช่ถือว่าสำคัญอยู
4: ่ค
3: ่
4: ะ
3: ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีภาพแบบที่มันไม่ค่อยที่จะนั่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องยอมรับแล้วจีนคือนาดีตนั้นสร้างรายได้กับไทยเยอะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละพอขาดหายไปเนี่ยคนก็บ่น
4: รอฟังเนาะเรื่องนี้ยังไม่เห็นเรื่อง AI ค่ะ
3: นั่นแหละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว 9ทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามกันต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับข่าวที่หลายๆข่าวที่น่าสนใจในตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูสิ่งดีๆที่ทางรฟม.น
4: ะ
3: เขาออกมาแนะนำประชาชนเพราะว่าอาจจะเดินทางยากอยู่ในตอนนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: อาจจะมีแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้นะคะ
4: ก็ประชาสัมพันธ์นะคะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นี่แหละค่ะแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะคะแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
3: ม
4: ตามที่รฟม.เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวนะคะจึงประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือเส้นทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะด่านยมราชนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะแล้วก็ไปลงที่ถนนพระราม9ค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่2ค่ะเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะเส้นทางก็คือแยกนางเลิ้งนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายเข้าแยกอุรุพงศ์ค่ะเข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาค่ะเข้าถนนศรีอยุธยาวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศและก็ถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกถนนพระราม9ประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะไปยังเส้นทางตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่3ค่ะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางจะไปจากถนนราชดำเนินนอกนะคะต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็คือเส้นทางหน้าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรค่ะเข้าถนนพระรามที่5 เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีค่ะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ดินแดงและถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9นะคะประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางถนนบริพัตรนะเพราะฉะนั้นกรณีของผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากถนนบริพัตรแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทางรฟม.ก็แนะนำนะคะว่าให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะแล้วก็ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนมิตรไมตรีจิตโทษค่ะเข้าถนนไมตรีจิตนะคะแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4นะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ไปออกยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1นะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรฟม.ก็แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปยังถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุ แล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองนะคะรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าในการเดินทางนั้นควรที่จะวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นค่ะควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามข้อมูลการที่จะเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0632176532นะคะโดยรฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยรฟม.ก็ได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงมานะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านนะคะก็เราให้ก่อสร้างเสร็จสิ้นก็คงจะได้ใช้กันอย่างแบบไม่ต้องติดสะดวกสบายมากกว่านี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะ
4: อดทน
3: ลำบากไปนิดนึงนะคะดูข่าวอื่นๆกันต่อนะคะก็ไหนๆอยู่ที่จีนที่นายกไปที่จีนแล้วนะคะไปที่สหรัฐกันอีกนิดนึงนะเพราะว่าไปประมาณสงครามน่าจะลากยาวแล้วคุณพรศิริ
4: ค่ะ
3: นะคะก็เพราะว่าทางสหรัฐเองก็ยังคงเดินหน้าถล่มทางอิหร่านอยู่นะอิหร่านก็โต้กลับส่งโดนขีปนาวุธอะไรมามากมายเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะเขาประกาศยืนยันที่จะยืนยันในการเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ในอิหร่านนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคืนที่7นะแล้วก็คือโจมตีกันแบบ7วันติดต่อกันแล้ว
4: ค่ะก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
3: ที
4: ่เราได้มาพูดคุยกันอยู
3: ่เป้าหมายก็คือทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ยกระดับปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมีการระบุเหมือนกันว่าทางกองทัพสหรัฐนั้นได้ระดมเครื่องบินขับไล่แล้วก็โดรนรวมถึงเรือรบเข้าปฏิบัติการเข้าปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเป้าไปที่คลังแสงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศนะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหลายแห่งเลยตลอดแนวชายฝั่งด้วยซึ่งความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซล้มเหลวไปแล้วนะโดยสหรัฐเขาก็กล่าวหาอิหร่านนะคะว่าละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวนะในส่วนของสื่ออิหร่านเองเขาก็รายงานค่ะว่าไปพบเหตุระเบิดในหลายพื้นที่สำคัญทั่วประเทศนะในหลายจังหวัดของเขาอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
3: โดยทางการอิหร่านนั้นบอกว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดเลยทีเดียวรวมไปถึงสะพานแล้วก็อุโมงค์สำคัญในเขาเรียกว่าในฮอร์โมสกัน
4: นะ
3: ซึ่งก็สร้างความเสียหายทางด้านการคมนาคมส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC เขาก็ของอิหร่านนี่เขาได้ประกาศยกระดับการตอบโต้เหมือนกัน
4: ค่ะ
3: คือเขาก็อ้างว่าเขาทำการโจมตีฐานทรัพย์สหรัฐในหลายประเทศในภูมิภาคอาหรับอันนี้ก็เพื่อลงโทษผู้ลุกลาม แล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือฐานทัพอากาศอันอูเดอี
4: ค่ะ
3: เดอีสนะคะอันอูเดอีสซึ่งอันนี้อยู่ในกาตาร์แล้วก็ถือเป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการทางอากาศของสหรัฐในภูมิภาคโดยอิหร่านเขาอ้างว่าได้ทำลายระบบเรดาร์ระยะไกลแล้วก็เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศของสหรัฐด้วยนะคะส่วนกาตาร์ก็ยืนยันว่ากองทัพนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเป้ามายังประเทศได
4: ้
3: นะตกลงไม่รู้ว่าอะไรกันแน่นะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามันมีเศษซากขีปนาวุธตกอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะอันนี้ที่กาตาร์เขาบอกนะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นด้วยนะคะ
4: ก็เรียกได้ว่าโอ้ขยายวงเต็มรูปแบบกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็น่าจะพักให้ชาวโลกได้หายใจหายคออ
3: ุตส่าห์ดีใจ
4: เอาอุตส่าห์ดีใจพักให้ไปดูบอลโลกกันสักนิดนะคะพอบอลโลกเข้าสู่ช่วงที่จะชิงชนะเลิศกันแล้วเนี่ยก็กลับเข้าสู่เวทีของการทำสงครามกันอีกโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะก็มีการขู่ว่าจะขยายการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านและจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังภาคพื้นดินนะคะขณะที่อิหร่านเองก็มีการเตือนว่าจะยกระดับสู่การปฏิบัติการโจมตีเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันหากการโจมตีของสหรัฐยังคงดำเนินการ ต่อไปโดยโมเซนเรซาอีนะคะที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยก็มีการระบุบอกว่าหากสหรัฐเดินหน้าโจมตีต่ออีกหลายวันเนี่ย
3: อ
4: ิหร่านก็จะเข้าสู่ระยะปฏิบัติการเชิงรุกเต็มรูปแบบโอ้โหแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่เต็มรูปแบบกันนะขนาดไม่เต็มรูปแบบนี่ก็โอ้โหน้ำมันค่าน้ำมันก
3: ็
4: พุ่งสูงขึ้นนะคะทางด้านอันโตนิโอกูโตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติก็แสดงความกังวลต่อการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี
3: ้
4: โดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนทั้งในอิหร่านและก็ประเทศอื่นในภูมิภาคก็มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายนะคะโอ้โหก็ถ้ามีใครที่จะเป็นตัวกลางได้เนี่ยแม่ก็คงจะทำไปแล้วนะแต่ทุกวันนี้เท่าที่เห็นก็คือการยืนอยู่อย่างเลือกข้างของแต่ละฝ่ายก็คือถูกกดดันให้เลือกข้างนั่นแหละ
3: ใช่ใช่ก็ถูกกดดันนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยที่ตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเหมือนก็มีข่าวว่าเอ๊ะเรือที่เรือสินค้าที่ติดธงชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์โมสนะคะคือจริงๆตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาแล้วอ่ะนะคะโดยมีข่าวจากฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเรือสินค้าลำที่ถูกโจมตีเนี่ยเขาบอกว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนแล้วก็พยายามที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบพอมูดโดยไม่รับอนุญาตจากกองทัพเรือหรือว่า IRGC ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมพื้นที่น่านน้ำตรงบริเวณนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอจากสื่อในเครือข่ายของทางอิหร่านนะของกองทัพเรือของอิหร่านนั่นนะคะหรือว่า IRGC เนี่ยคือมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือในข่าวในช่วงเช้าอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการไทยก็ยังไม่ได้ออกแถลงการเพราะว่าคือมันยังเช็คไม่ได้ไงใช่ป่ะว่าตกลงมันอะไรยังไงกันแน
4: ่
3: นะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์ในช่องแคบพอมูซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะวิกฤต มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและการเดินเรือพาณิชย์ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาต่อมาเองในวันนี้เนี่ย ปรากฏว่าทางกองทัพเรือของไทยนะคะก็ได้ออกมาแจ้งแล้วล่ะว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทย
4: นะคะก็โล่งอกไปทีเพราะก่อนหน้านี
3: ้
4: ตอนสงครามแรกๆก็มีเหมือนเรือสัญชาติไทยเน
3: า
4: ะก็แม่ตกลงเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
3: นั่น
4: น่
3: ะสิ
4: จนเราก็ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน
3: ประมาณว่าแบบเหมือนข้อตกลงแล้วหยุดทั้งสองฝ่ายเหมือ
4: นสหรัฐอยากไปเป็นลูกพี่ดูแลเขาอะไรทำนองนี้ไหมมันก็จนลืมนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดข้อกังวลในระดับทุกคนในโลกใบนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะโดยวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่าทั้งตลาดเอเชียนะคะหลังจากที่มีการต่อสู้กันทั้ง2ประเทศนี่แหละก็ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: ค
4: ือก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วนะคะราคาน้ำมันเนี่ยลงไปบ้างแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.25% นะคะอยู่ที่ 85.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนน้ำมันดิบของเท็กซัสเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก 1.3% นะคะอยู่ที่ 79.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะคือเรียกว่าแข็งค่าแข็งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็อ่อนตัวลงไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นความกังวลในเรื่องของการใช้น้ำมันนี่แหละแต่ว่าทางกองบัญชาการกลางสหรัฐก็มีการระบุนะคะว่ากองทัพสหรัฐได้มีการปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ติดต่อกันเพื่อที่จะทำลายขีดความสามารถของทหารอิหร่านและขณะที่อิหร่านเองก็มีการตอบโต้กันด้วยขีปนาวุธและก็โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันโดยแหล่งข่าวก็มีการเปิดเผยค่ะว่าผู้นำอิหร่านเนี่ยได้มีการแจ้งกับกลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลต่ออุปทานน้ำมันโลกด้วย
3: ค่ะ
4: นี่แหละค่ะกลับมาจากจีนท่านนายกเองก็คงจะต้องมาหารือเรื่องนี้กันอีกรอบนึงนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการ ตั้งทีมตั้งวอลลุ่มอะไรกันขึ้นมาเพื่อรับมือหรือว่ามีการไปอุ้มราคาน้ำมันดีเซลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาระยะยาว
3: ใช่คือตอนแรกดิฉันว่าคนในกระทรวงพลังงานเองโดยเฉพาะรัฐมนตรีก็คงจะแบบไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสงครามแต่ว่าอย่างว่าแหละคือในเมื่อมันยังจบไม่เสด็จน้ำ
4: จบไม่ลงก็คือเหมือนจะจบแต่ก็ปะทุขึ้นใหม่จนรู้สึกว่ามันเป็นสงครามทางเศรษฐกิจ
3: จริงๆเราก็ยังไม่รู้นะว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนนะละเมิดข้อตกลงอันนี้
4: ก็นั่นแหละทั้งอิหร่านก็บอกสหรัฐเองก็พยายามทำลายแหล่งน้ำมันเพราะน้ำมันก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้มีเงินมีทองในการซื้ออาวุธในการผลิตนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ย
3: แล้วที่คนก็สนใจเพราะอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันใหญ่ที่สุดอ่ะ
4: ค่ะ
3: นั่นคือถ้าเกิดว่าถูกโจมตีหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กระทบไปหมดอ่ะทั่วโลก
4: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนเราเนี่ยก็มีส่วนผลกระทบหลักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถขนส่งเนา
3: ะ
4: มันก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าค่าปลาอาหารก็จะแพงขึ้นอะไรต่างๆนะคะส่วนทางจีนนี่ก็น่าจะขายรถไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ยอดที่มาในประเทศไทยในมอเตอร์โชว์ในรอบล่าสุดเนี่ย
3: คือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันเหมือนว่าคนแบบถ้าเกิดว่าน้ำมันมันจะมีความไม่มั่นคงแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปใช้แบบรถไฟฟ้าเลยเพื่อความสบายใจ
4: รถไฟฟ้าก็ขึ้นราคาน
3: ั่นแหละสิ
4: วนลูปกันอยู่อย่างนี้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยหันซ้ายก็เจอหันขวาก็หนัก
3: คือพูดถึงพลังงานอะพลังงานโอเคน้ำมันกระทบโดยตรงแต่ว่าเรื่องของพลังงานอะมันก็กระทบในเรื่องของไฟฟ้าด้วยไงใช่ปะล่ะ
4: นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่อยากให้รัฐบาลผลักดันมากที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย
3: ์
4: คือประเทศไทยเนี่ยโอ้โหวันนี้จอดรถขนาดครึ่งนึงอยู่ในบ้านครึ่งนึงอยู่แดดเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้มัน50องศาหรือเปล่
3: า
4: คือร้อนมากคือเราน่าจะมีการได้ประโยชน์อะประชาชนอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ยังไง
3: ใช่คือจริงๆอ่ะไอ้เรื่อง
4: มันลงทุนก็ค่อนข้างเยอะนะ
3: โซลาร์เซลล
4: ์
3: หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปอะไรพวกนี้เนี่ยคือพยายามที่จะสอบถามรัฐมนตรีพลังงานนะว่าโอเคคือสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมที่ตามบ้านตามไรอาจจะแบบเหลือใช้ก็ขายอะไรเงี้ยคืออันนี้คือคนเห็นด้วยเลยนะ
4: ใช่ใช่
3: แต่ทำยังไงที่จะแบบ
4: มันไปติดอะไรอยู
3: ่ทำไมทำยังไงให้มันถูกลงได้ไหมให้ประชาชนแบบระดับล่างระดับกลางสามารถเข้าถึงตรงนี้ได
4: ้
3: คือระดับสูงเขามีเงินมันไม่มีปัญหาหรอกไอ้แสนสองแสนมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าระดับกลาง
4: ระดับเรานี่ยังใช้สิทธิ์คงยากจนกันอยู่เลยอ่ะ
3: ไม
4: ่ได้สิทธิ์คนจนเนี่ยโอ้ดีใจกันใหญ่
3: ใช่ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกว่าโอ้เหลือแล้วจะต้องขายไฟให้การไฟฟ้าจะต้องมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาแค่แบบไม่ต้องใช้ไฟแบบอันเนี้ยก็พอแล้วเอาแค่แบบใช้ในบ้านตัวเองอ่ะใช่ว่าถ้าเกิดจะสนับสนุนให้คนจริงๆคือมันต้องเร่งตรงนี้ไงว่าทำอย่างไรที่ประชาชนเขาจะเข้าถึงราคาของโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์ลูฟท็อปที่จะไปติดตั้งให้ประชาชนไปติดตั้งได้ในเมื่อรัฐบาลสนับสนุนแล้วอ่ะมันก็ต้องช่วยตรงนี้ไม่ใช่ไปช่วยแบบไปให้ไปหาแหล่งทุนให้กู้เงินเอากู้เขาก็ต้องแบบ
4: ก็ต้องจ่ายทั้งเงินกู้แล้วต้องจ่ายค่าไฟ
3: คือสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ต้องการเป็นหนี้แต่ว่าขอให้ของที่มันถูกลงรัฐสามารถที่จะช่วยตรงไหนได้บ้างที่จะแบบทำให้ราคามันถูกลงสองแสนหรือสักแสนหนึ่งหรืออะไรประมาณอย่าง
4: น
3: ี้
4: น่าจะมีโมเดลของกระทรวงที่นำทำอะไรทำนองเนี้ยเนาะ
3: นั่นแหละ
4: ก็ว่ากันไป
3: จริงๆก็น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงต้องรอกันต่อไป
4: รออย่างเดียวค่ะ
3: นะเอาเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
4: ค่ะ
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้

0: ก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามช่วงสุดท้ายกันนะดูเรื่องของตามเรื่องของทุจริตท้องถิ่นกันหน่อย
4: ค่ะ
3: ม
4: ัน
3: ย
4: ัง
3: คงเป็นประเด็นแล้วก็จะเห็นว่าทางมหาไทยเนี่ยท่านปลัดโดยเฉพาะท่านปลัด
4: ลงไป
3: ตอนนี้แถลงทุกวัน
4: ประชุมนั่งประชุมเองทุกวันแล้วก็มีการแถลงทุกวันนะคะก็มีความคืบหน้าในทุกวัน
3: คืบหน้าใช่
4: นะคะล่าสุดนี่ก็มีการเบรกนะ 5,924 คน
3: อ
4: ันนี้ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานนี้แหละค่ะท่านปลัดก็ไปนั่งประชุมนะคะก็มีการดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 คนโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นะจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนเนี่ยแล้วก็มีการเข้าสอบอีก 200,000 คนโอ้โหคงต้องเกณฑ์กันมาทั้งจังหวัดตำบลเลยมั้ยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งก็มีความคิดเห็นเนี่ยว่ามีความผิดปกตินะคะ5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติตรงนี้เนี่ย
3: ค
4: ะแนนมีการที่ถูกปรับกรรมการรับทราบข้อมูลก็มีการเสนอและมีมติว่ายกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาและมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและก็ประธานของกสทเนี่ยนะคะก็มีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่ที่ได้ตรวจสอบคะแนนทั้งหมดแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบต่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่า ต้นสัปดาห์หน้า ยังมีทิ้งไว้ให้ติดตามนะคะต้นสัปดาห์หน้าจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่โดยคุณปลัดเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่นะเพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้แล้วโดยทำการโละบัญชีทั้งหมดและบัญชีมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดนะ 5,924 คนนี่แหละตอนแรกที่ทำการตรวจสอบไปแล้วก็เห็นความผิดปกติในช่วงแรกเยอะมากแต่ยังมีช่วงหลัง เห็นความผิดปกติอยู่บ้างนะคะโดยจะมีการยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่ก็จะมีการเทียบข้อมูลกับแฟลชไดรฟ์ของปปช.ด้วยหรือเปล่านักข่าวถามปลัดอันสิทธิ์ก็บอกว่านี่ก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นวันเวลาที่เขาบันทึกในใบประกาศรายชื่อห่างกันไม่เกิน4นาทีจากการทำข้อสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในกระดาษคำตอบซึ่งตรงนั้นมีตัวเลขวันเวลากำหนดชัดเจนนะคะนี่โอ้โหก็ยังคงเป็นมหากาพย์ที่จะต้องติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวอีก
3: ต้องบอกจริงว่าเป็นห่วงคนที่สอบที่เขาไม่ได้มีการทุจริตนะ
4: ค่ะ
3: คือ
4: คนที่ทุจริตก็น่าเป็นห่วงเพราะเสียรายตังค
3: ์แต่ว่าคืออันนี้เขาสอบแล้วแต่ว่าต้องถูกโละหมดอะไรอย่างนี้ไงใช่ป่ะ
4: เราเป็นคนไทยหรือเปล่าเราเลยสงสารใจอ่อนโอ้เสียเงินไปตั้งเยอะแต่ถ้าให้เขาไปเนี่ยคืออาจจะไปถอนทุนอีกก็กังวลอ
3: ี
4: ก
3: ก็ดูดิขนาดแบบมีข่าวเนี่ยว่าจะมีการยุติโละก่อนอะไรเงี้ยมีการแบบไปไอ้เจ้าเดิมอ่ะ
4: ฮะ
3: อยากให้ดึงชื่อออกไหมเอามาอีก 300,000 มาอีก 500,000 จะบ้าล่ะ
4: ยังหากินได้ต่ออีก
3: คือยังจะเอาอีกคือเขากำลังนั่นอยู่ขนาดนี้ คนนี้เนี่ยต้องเล่นให้หนัก
4: คนไหนคนไหน
3: ก็คนที่ไปเรียกที่จะเอาเงินเนี่ยแหละโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอาจจะเป็นคนเดิมที่แบบมาเรียกที่จะให
4: ้ก็คำเตือนไปเลยท่านปลัดก็น่าจะมีคำเตือนออกมาปลเลยบอกว่าถ้ามีใครเรียกรับเนี่ยให้จ้างเข้ามาเลยหรืออย่าไปหลงเชื่อ
3: คุณคิดดูสมมติครูแบบท่านไปหลอกคุณว่าเนี่ยมาจะอยากบรรจุใช่ไหมเอาเงินมา
4: สแกรมเมอร์ชัดๆ
3: เอามา 300,000 ไปต้องไปบรรจุได้เสร็จเรียบร้อยพอมีข่าวก็จะโลกมาเอามาอีก 500,000 เนี่ยจะดึงชื่อออก
4: ที่เสียไปแล้วก็กุมขมับเอามาอีกเพิ่มอีกหมดตัวค่ะหมดตัวแบบเนี้ย
3: ใจทำด้วยอะไร
4: นะเหี้ยมโหดกันเหลือเกิน
3: แต่ว่าเรื่องนี้ในส่วนของทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนาะเขาก็ต้องมาดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะที่จะเอาผิดกับคนที่

0: กระทำผิดในเรื่องของกงสอบท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: โดยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าในส่วนของตำรวจเองเนี่ยแนวทางการขับเคลื่อนคดีเนี่ยเขาได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าได้มีการสั่งประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละแล้วก็มีทางปปช.ด้วยมีปปท.ด้วยนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะเรียกว่ามาบูรณาการร่วมกันหมดเลยนะคะท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าในส่วนของกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางนะคะส่วนประเด็นสำคัญกรณีรายชื่อผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 รายนะตามที่คุณบอกไปเนี่ยที่ท่านประหลัดพูดเนี่ยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจมีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มนี้อยู่แล้วจากคณะทำงานที่ตรวจสอบแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาเนี่ยจะต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยก่อนนะก่อนที่จะทำการเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินคดีอาญากับกลุ่มข้อสอบทั้ง 5,924 รายเนี่ยหลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนะที่อาจจะมองว่าตนเองเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งถ้าเกิดรายใดให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานในคดีนี้ก็ได
2: ้ได้เงินคืนไหม
0: อันนี้เขาก็ยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลใดที่มีพยานหลักฐานแบบมัดตัวแน่นหนาเลยว่ามีพฤติการแบบตั้งใจที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะทุจริตสอบเนี่ยอันนี้ก็คุณก็ต้องทำใจแหละต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะว่าถือว่ากระทำความผิดอย่างชัดเจนก็เดี๋ยวในภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาจะมีการส่งมอบแล้วก็สรุปรายงานความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยในส่วนที่กองราชการเขาได้รับผิดชอบเนี่ย คือถ้าเกิดตรวจสอบเนี่ยข้อกฎหมายรวมถึงพยานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการด้วยนะใครอยู่เบื้องหลังก็เตรียมตัวไว้ดี
2: ค่ะนี่ก็มีความเคลื่อนไหวอีกเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: โดยมสวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบนะจากเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่า
0: ชื่อเสียงเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ล่าสุดเนี่ยกทมนะคะที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างมสวเพื่อที่จะยกเครื่องสอบบรรจุข้าราชการนะคะก็เรียกว่าโอ้บางทีมสวก็ไม่ได้ผิดนะคุณแสงระวีแต่มันถูกเหมือนตอนแรกนี่โอ้โหเต็มๆเลยนะโดนป้ายไปเต็มๆเลย
0: ใช่ใช่
2: นะคะโดยทางคุณทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นี่แหละค่ะก็บอกว่าได้มีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานกกนี่แหละและก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่สกจนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลข้อสอบแล้วก็วิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดนะพร้อมมีการศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมโดยเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการสอบแล้วค่ะตั้งแต่วันเนี้ยวันเมื่อวานเป็นต้นมา 17-18 กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเลื่อนการสอบออกไปโดยแจ้งผู้สมัครรับทราบนะคะตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเลื่อนสอบออกไปก่อนไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเลยเพื่อที่จะทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามสว.แต่กทม.เนี่ยเห็นควรให้มีการทบทวนและก็จัดการสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีของมสว.นะคะเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบโดยทางมหาวิทยาลัยเองก็เข้าใจและไม่ขัดข้องนะคะ แล้วก็คงจะมีการความคืบหน้าเรื่องของการจัดสอบเนี่ยก็คาดว่า15สิงหาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและหน่วยงานภายในในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและก็สถานที่สอบนะคะเดิมทีกทม.เนี่ยเขาก็มีผู้สมัครสอบเยอะนะคุณแสงระวีถึง 7,000 คนเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่มีการเลื่อนไปแล้วเนี่ยหรือไม่ประสงค์จะเข้าสอบก็แจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนค่าสมัครสอบได
0: ้อันนี้ก็มันเป็นอะไรที่สร้างความเจ็บปวดหรือว่าตราบาปให้เขาเลยเหมือนกันนะ
2: ใช
0: ่นั่นแหละอ่ะดูในส่วนของประชาชนอย่างเราๆนะโดยเฉพาะคนที่เกษียณหรือว่าคนที่อยู่บ้าน
2: นะ อยากจะมีเราด้วยนะเกษียณเนี่ย
0: ยังดิคือแบบคือมันมีบางคนที่แบบอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ว่าเขาตกหล่นไปคือตั้งแต่ช่วงยุครัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไห
2: ม
0: คนก็ตกหล่นบางคนก็ออกมาแบบโอ้คนที่ได้ไม่เห็นจะจนจริงเลยม
1: ีรถมีขับเบนซ์อะไรก็ว่ากันไป
0: เพราะฉะนั้นนี่คือก็ผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคนที่คุณสมบัติผ่านก็ดีอกดีใจกันไปแต่คนที่ไม่ผ่านคนที่ไม่ผ่านก็น้ำตาก็ม
2: าน
0: ะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองโดยคุณลลิลาคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่17ถึง31ก็คือเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้อ่ะนะคะคือบอกว่าใครที่ไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันเมื่อวานถึงวันที่31คือถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
2: ค่ะ
0: เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองก็สามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางได้นะคะที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้อำนวยความสะดวกนะโดยยื่นทบทวนสามารถดำเนินการผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธนาคารธกส. อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลาม
2: ค่ะ
0: นะหรือว่าผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่าในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่ก็ได้นะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม
2: โอ้อีกเดือนนึง
0: อันนี้ก็ยังนั่นอยู่นะคะส่วนคนที่แบบออกมาโวยวายว่าโอ๊ยบ้านนี้มีรถกี่คันเลยคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้รองโฆษกอีกท่านหนึ่งคุณพลอยทะเลเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะออกมาบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยที่มีการบอกว่ามีรถเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่าบางคนบอกโอ๊ยก็ขายไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้พลาดในเรื่องของคุณสมบัติที่จะได้รับเงินบัตรสวัสดิการเนี่ยนะคะคุณพลอยเทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการแล้วก็ท่านพิพัฒน์ซึ่งเป็นรองนายกด้วยรัฐมนตรีคมนาคมด้วยเนี่ยท่านก็ร้อนใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือปรากฏว่าท่านพิพัฒน์เนี่ยสั่งให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่เลย
2: ค่ะ
0: นะคือใครที่แบบเหมือนกับ
2: นอมินีเหรอมีถือครองรถ
0: มันอาจจะมีมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยในเมื่อคมนาคมเขาก็แบบให้ใจในการที่จะช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดประชาชนมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้นะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งแบบหมดใจในเรื่องที่จะทำตรงนี้นะคะ
2: ค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะปลัดกระทรวงค่ะคุณรวรนแสงสนิทนี่แหละก็บอกว่ามันก็มีหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเนาะก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่9ล้าน31
0: โอ้ต
2: ั้
0: ง
2: 9.3 ล้านรายนะคะ9ล้านกว่าคนนี่แหละ โดยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายนะคะก็แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมจากโครงการครั้งก่อนเนี่ย 7.2 ล้านรายและกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เพิ่มอีก 2.3 ล้านราย
0: ค่ะ
2: นะคะโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเขาบอกว่าเขามุ่งเน้นระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาประชากรที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงนะคะกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยก็มีระดับความยากจนและเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่ยากลำบากกว่ากลุ่มเดิมที่ผ่านมาที่เคยผ่านการคัดกรองแน่นอนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะการันตีระบบเขานะ
0: ใช่คือจริงๆก็เข้าใจเหรอเขาอยากจะแบบสกรีนจริงๆว่าคนที่แบบจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ยากเนอะทำไมคนที่แบบคนไม่ได้จนเนี่ยก็อยากจนนะ
2: งกมั้ง
0: คนยากจนเนี่ยไม่ได้รับบัตรแต่ว่าคนแบบจนไม่จริงเนี่ยแต่อยากจน
1: อย่าไปเบียดเบียนภาษีเลยถ้าไม่จนจริงอ่ะ
0: คือก็ให้คนคือแหมลูกขาเนี่ยคนแบบตศิตศาเนี่ยคนเขาไม่มีจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ให้เขาเถอะ
2: ค่ะค่าน้ำปลาชูรส
0: นะอ่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง
7: โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้60 31รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจที่สูตรหลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิบซ้ำโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
9: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดตามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
8: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ปองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสรพรมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
10: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนพอดเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
11: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอีซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะฮะวันนี้กีฬาของเราชื่อรายการอะไรนะ
1: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
0: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาครับ
0: แวดวงกีฬา
1: เออพบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ผู้ประกาศ
0: ครับบุญมาศรีมา
1: บุญมาศรีมา
0: ถึงต้องฮะ
1: ถึงแล้วเด้งมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมาก็ติดตามมาตั้งแต่วันแรก
0: อยากจะมาคุยด้วยไงเพราะว่าผมก็แหมไม่ใช่ถนัดเรื่องฟุตบอลโลกนะแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมไหนที
1: ่
0: นี่เข้ารอบเห็นว่า4ทีมเหรอ
1: ใช่
0: มีอะไรบ้าง
1: คืนนี้จะมีชิงที่3
0: ชิงที่3ระหว่างอะไรกับอะไร
1: อังกฤษ
0: กับ
1: สิงโต3ตัว
0: กับสเปนกับสเปนกระทิงดุ
1: กระทิง1ตัวกับ
0: กระทิง1ตัว
1: ที่บอกว่าสเปนนี่กระทิงคือกระทิงดุ
0: กระทิงดุ
1: ส่วนอังกฤษก็คือเขามีสิงโต3ตัว
0: อ๋อสิงโต3ตัวโอเค
1: โลโก้ที่เสื้อ
0: เข
1: าจะชิงที่3กัน
0: ชิงที่3กัน
1: กบาตี4
0: ดูซิว่ากระทิงนี่สามารถควิดสิงโตได้หรือไม
1: ่หรือว่าสิงโต3ตัว
0: จะย่ำตัวจะรุมขย่ำกระทิงซิกกระดูกกรอบจนไม่เหลืออะไรอีกเลย
1: คุณบุญมาชอบใคร
0: ผมเหรอผมชอบคุณ
1: วันนี้ก่อนทักทายผู้ฟังก่อนวันนี้ไปดูกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง
0: ครับ
1: คุณบุญมาไม้เกียรติเข้ามาจัดรายการด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: คุยกัน
1: ไม่ก็ทีมงาน
0: คือไม่อยากให้เครียดทีมงาน
1: คุณพลากรชิมิทักษ
0: ์
1: คุณโบ๊ทคุณโบ๊ท
0: Facebook Live นะครับ
1: วิ่งไปด้วยไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม่
0: ไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม
1: ่บอกที่บ้านว่าคู่590
0: เอ้คุณอะไรคุณนากรซิมพิทักษ์นี่ก็คล้ายๆคุณเนี่ยนะฮะวิ่งทุกวันแต่น้ำหนักไม่ลด
1: ครับบอกที่บ้านเราซื้อรองเท้า590แต่ราคารองเท้าคือ 5,900
0: เอาแล้วที่เหลือส่วนเกินเอาจากไหน
1: ไปกล้าบอกที่บ้าน
0: เออเขาส่งมาให้
1: เขาบอกว่าจะวิ่งเพื่อจะไปแลกแว่น
0: โอ้โครงการวิ่งแลกแว่นของอะไรร้านแว่นอะไรน
1: ี่ร้านแว่นแหละร้านแว่น
0: เราไม่เอ่ยยี่ห้ออะไรกัน
1: แล้วก็เขาบอกว่าจะไปกินกะเพราถาดยักษ์
0: ที่ไหน
1: กะเพรายักษ์อ่ะเขาบอกวิ่งกิโลเนี่ยคุณ
0: ครับนี่เขาทำภาพประกอบให้คุณนะ
1: ครับก็
0: อันนี้คืออะไรภาพประกอบที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้
1: หมวกกันน็อก
0: ก
1: ็มีงานอยู่ที่เมืองทองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่หมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งคือเรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญสำหรับมอเตอร์ไซค์
0: ใช่ถูกต้องความปลอดภัย
1: อาชีวะกรมอาชีวะเขาเคยร่วมกับเอพีออนได้
0: ใช่
1: อาชีวะหัวแข็งเพราะว่าบางที
0: ก็มาแจกในรายการอะไร7วันระวังอันตรายก่อนหน้านี้เราก็จัดกันอยู
1: ่ปีหลายคนก่อนหน้านี้ออกจากโรงเรียนออกจากวิทยาลัยก็แว้นและไม่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กอันตรายไง
0: เยาวชนสำคัญเลยเด็กมักจับประมาทไม่ค่อยคำนึงถึงกฎจราจรอะไรเท่าไหร่แว้นแล้วคนเดือดร้อนคือใครพ่อแม
1: ่นั่นแหละหลายหน่วยงานนี่ส่วนเมื่อกี้หมวกกันน็อกเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นหมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งมันก็จะมีแบรนด์เหมือนกันหลายประเภท
0: ครับ
1: อ่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกคืออยากให้เราร่วมกันสร้างสีสันในแวดวงกีฬาด้วย
0: คุณเอาอะไรมาเต็มเลย
1: เอาของมาแจก
0: นี่อะไรเนี่ยผมดูดิ
1: อันนี้คือแก้วไปให้เป็นคู่เลยให้ไปกับแฟน
0: อันนี้แก้วเป็นแก้วตราคู่กัน
1: มีรูปฟุตบอลด้วย
0: มีรูปฟุตบอลด้วยแก้วแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มี
0: แก้วสีเหลืองสวยงาม
1: อันนี้คือตุ๊กตาของพีทีเนี่ยตัวเนี้ย
0: ตุ๊กตาของอะไรของอะไร
1: ของพีทีตามพีที
0: อ่
1: ะเขาแจกมา
0: แจกมาแล้วคุณเอามาแจกอีกท
1: ีนึงแล้วก็นี
0: ่และนี่อะไร
1: MEA คือการไฟฟ้าส่วน
0: การไฟฟ้า
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ตุ๊กตา2ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เอามาแจกให้เฉยๆเป็นพวงกุญแจเท่ๆ
1: สามรางวัลรางวัลละ2ชิ้นคู่เลยเอาเป็นคู่
0: คือหมายความว่าถ้าคนเดียวตอบถูกก็ได้คู่ไปเลยเหรอ
1: ใช่
0: เอาคุณไม่แจกกระจายหรือคนละใบอะไรเงี้ย
1: เขามีแฟนไงไปทานด้วยกัน
0: โอ้
1: ก็หมายความว่าเป็นคู่กันเลย
0: อ๋อ
1: ส่วนนี้คือคนสุดท้ายคือและอันเดียว
0: คืออะไรตุ๊กตาอะไร
1: ตุ๊กตาตัวเดียวเลยแหละ
0: เอามันไม่เหมือนกันเหรอสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหรอ
1: ให้คนเดียวให้ปลอบใจไงสำหรับคนโสด
0: อ๋อแสดงว่าคุณได้มาเป็นเศษขี้อยู
1: ่ทายง่ายๆคือทายแค่2คำตอบไง
0: ทายว่า
1: ที่1ฟุตบอลโลกกับที่3ฟุตบอลโลกคือใครแต่คุณต้องทาย2ให้ถูก2คำตอบนะ
0: คืนนี้แข่งที่3
1: สเปนกับอังกฤษ
0: แล้วแข่งที่1วันไหน
1: วันพรุ่งนี
0: ้แล้ววันจันทร์ก็ฟุตบอลโลกจบแล้วดิ
1: จบแล้วก็รู้ผลเลย
0: รู้ผลเลย
1: ก็ทายเข้ามาใน Facebook Live ตอนนี้นี่แหละ
0: ทายมาเลยมีคุณทายอย่างที่1ที่3ที่3ก่อน
1: 1กับ3มาคู่กันทายเลย
0: ทายเลย
1: 33คุณมาอาจจะว่าที่1เป็นสเปนที่3เป็นอังกฤษก็ได้
0: เพราะว่าคนที่แข่งวันนี้เนี่ยได้ที่3เนี่ยต้องไปเจอใครมั้ยหรือว่าได้แล้ว
1: ที่3เลย
0: ที่3เลยเหลืออีก2ทีมนั่นแหละที่จะแข่งกันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: คืนนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: อันนี้ที่3ที่3
1: แล้วทีมที่1ก็จะเป็นอาร์เจนตินาที่ผมใส่อยู่เนี่ย
0: กับใคร
1: กับใคร
0: นั่นคือชิงที่1
1: ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปน
0: สเปนอ๋อสเปนกับอาร์เจนตินาชิงที่1
1: ใช่
0: ส่วน
1: อังกฤษ
0: อังกฤษกับฝรั่งเศสชิงที่3คืนนี
1: ้ไม่ต้องถามนะผมเชียร์ใครนะ
0: ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฮะ อยู่เป็นฮะอยู่เป็น
1: ท่านเล่นเล่นกีฬาเก่งนะกีฬาก็เล่นก็เล่นเก่ง
0: กีฬาก็เล่น
1: ดนตรีก็เล่นได้
0: ดนตรีก็เล่นได
1: ้นี่น้องเนเน่เนี่ย
0: น้องเนเน่ตอนนั้นน่ะตอนที่กลับมาเมืองไทยก็
1: เข้าพบนายก
0: เข้าพบนายกด้วยน้องเนเน่
1: ให้กำลังใจแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของค่าเดินทางด้วยอะไรด้วย
0: เก่งมากน้องเนเน่เนี่ยไอ้ก็ทาเลนต์
1: อ่
0: ะเก่งมาก
1: ใช่ใช่ใช่นี่บางคน
0: ร้องเพลงอะไรแบบฝรั่งคือน้อยนะคุณผู้ชมผมได้ดูคลิปน้องเนเน่เหมือนกันน้อยที่เด็กทางแถบเอเชียบ้านเราซึ่งอันนี้นี่พูดแต่เดิมนะค่อนข้างจะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกมองว่าไม่น่าจะไปได้ไปสู้กับฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้ตั้งแต่ไหนโบราณมาแล้วแต่น้องเนเน่เป็นคนที่ทำให้เด็กแถบเอเชียที่คนฝั่งยุโรปอาจจะมองว่าคงไปไม่ได้เด็กเอเชียแต่ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นว่าฝรั่งปรบมือกันเกลียวยอมรับหมดน
1: ี่
0: เป็นผู้บุกเบิก
1: กีตาร์ก็จบแล้วฮะน้องเรียน6ปี
0: แล้วเพลงที่ร้องเพลงอะไรคุณรู้จักไหม
1: ซอมบี
0: ้ซอมบี้ของวงไอ้นั่นเนี่ยวงอะไรแครนเบอรี
1: ่ไอริส
0: ไอริสวงของทางไอริสซันเดย์ให้ร้องไหมให้ร้อง
1: ไหมไม่ต้อง
0: ซันเดย
1: ์รายการจะโดนรายการจะโดน
0: อ๋อ
1: มีลิขสิทธ
0: ิ์อ๋อมีลิขสิทธิ์เหรอ
1: เดี๋ยวจะฟิว
0: เราร้องแค่ไม่ถึง30วิเอาต่อ
1: เยอะนะก็ทายกันมานะ
0: มีคนทายมากี่คนละ
1: โอ้เยอะเยอะเยอะเยอะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แชมป์โลกสเปนที่3ฝรั่งเศสที่1สเปนทายมาไม่เป็นไรทายมาทายไม่ถูก
0: ทายมาไว้เดี๋ยวคุณณัฐนนท์จะไปดูแล้วก็จะยังไงต่อ
1: นี่แก้วน้ำนี่ไม่ใช่ว่ามีขายทั่วไปนะคุณต้องซื้อกาแฟตรงนี้ได้นะ
0: แต่ไม่เอ่ยยี่ห้อกันแล้วกัน
1: ยี่ห้อที่สองนี่คือฟุตซอลเขาสับสนฟุตซอลเขาให้มาเดี๋ยวให้แล้วเป็นตุ๊กตาด้วย
0: อันนี้
1: ก็ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาเหมือนกัน

รู้ข่าวจึงมาช่วยท่านรบศึกเตียวสันคำนับแล้วก็ขอบคุณว่าโอ้โหท่านนั้นมีคุณหาที่สุดไม่ได้ทีเดียวข้าพเจ้าได้พบท่านดังได้พบกับเทวดาครั้งนี้การศึกจะสำเร็จคงจะต้องเป็นเพราะท่านนี่แหละอีเอ็กเซียนจะบอกว่าอย่าวิตกเลยเราจะช่วยแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้ใครเป็นหัวใจศึกอยู่ในเมืองไซกีเตียวสันก็บอกว่าคนที่เป็นหัวใจก็คือเกียงจูแยถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าทหารทั้งปวงอีเอ็กเซียนก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะยกออกไปรบเองเตียวสันก็จัดแจงที่อยู่ให้อีเอ็กเซียนนอนในค่ายครั้นรุ่งขึ้นอีเอ็กเซียนก็แต่งตัวเป็นทหารถือกระบี่ออกมาจากค่ายเดินออกมาพอมาใกล้เชิงกำแพงเมืองก็ยืนอยู่แล้วก็ร้องเข้าไปว่าเกียงจูแยอยู่ไหนเร่งออกมารบกับเราเวลานั้นเกียงจูแยกับพวกทหารผู้ใหญ่พร้อมนั่งกันอยู่ที่บนหอคอยเห็นคนประหลาดมาร้องเรียกชวนรบก็บอกแก่ทหารทั้งปวงบอกว่าอาจารย์สั่งไว้ว่าจะมีทัพมารบถึง36ครั้งเราได้รบ32ครั้งทั้งประเดี๋ยวนี้ยังอีก4ครั้งก็จะสิ้นศึกเราจะได้คิดการใหญ่ไปทำกับเมืองจิวโกต่อไปว่าแล้วก็ลงมาจัดทหาร5กองสำหรับป้องกันโลเฉียก็ถือทวนขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหน้าหลุยจินจูถือกระบองทองแดงคุมทหารเป็นปีกขวาโถเหงสุนถือเงาใหญ่ขี่กีเลงคุมทหารเป็นปีกซ้ายเอียวเจี้ยนถือหอกสามง่ามขี่ม้าคุมทหารเป็นกองหลังอึ่งปวยฮอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมปลายแหลมขี่โคต่าง5สีคุมทหารเป็นกองช่วยเกียงจูแยแต่งตัวถือกระบี่ขี่สู่ปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 30,000 เป็นแม่ทัพมาครั้นพร้อมแล้วก็ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากเมืองไปใกล้อีเอ็กเซียนจากนั้นก็ให้ทหารตั้งกองเข้าล้อมอีเอ็กเซียนเอาไว้เกียงจูใหญ่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกมาเยือนอยู่ที่กองหน้าทหารทั้งปวงแล้วถามบอกว่าท่านนี่มาแต่ไหนมีความขัดเคืองสิ่งใดจึงสามารถมาต่อสู้กับเราอีเอ็กเซียนจึงว่าไม่รู้เราหรือเราเนี่ยอีเอ็กเซียนอยู่ที่ป่าสุดแผ่นดินมีความน้อยใจแก่ท่านนะเกียงจูใหญ่ได้ฟังงงสิครับก็เลยถามบอกว่าเราไปทำสิ่งใดแก่ท่านจึงมีความน้อยใจอีเอ็กเซียนหารู้ที่จะเอาความผิดสิ่งใดมาว่าไม่ก็เลยแกล้งพาโลบอกว่าเหตุใดท่านพบปะใครแล้วก็สั่งไปถึงเราบอกว่าจะตัดปากเราเสียบ้างจะหักกระดูกถอนขนเราเสียบ้างเพราะท่านว่ากล่าวหยาบช้าดังนี้เราจึงมีความโกรธนะเกียงจูแยพอได้ฟังก็บอกว่าเรากับท่านก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วใครจะไปยุโยงท่านอย่างนี้โอ้ยอย่าเชื่อเขาเลยเราไม่ได้ว่าหยาบช้าแก่ท่านอย่างนั้นอีเอ็กเซนก็บอกว่าเห็นจะไม่เปล่าไปซะทีเดียวแต่ท่านว่าไม่ได้ว่ากล่าวหยาบช้าต่อเราแล้วไปก็แล้วกันทีนี้เรารู้จักกันไว้มีธุระจะได้ปรึกษาหารือกับท่านจงกลับเข้าไปในบ้านเมืองเถอะอ้าวเราก็จะลาไปแล้วเกียงจูใหญ่ก็ชักสู่ปุดเสียงจะกลับโลเฉียคิดโกรธอีเอ็กเซียนว่าแกล้งพาโลก็ขยับทวนจะแทงอีเอ็กเซียนอีเอ็กเซียนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านมีฝีมือสักเพียงไรจะมาแทงเราเนี่ยโลเฉียก็บอกว่าท่านจะใครดูฝีมือเราก็รบกันดูเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันว่าแล้วโลเฉียก็แทงด้วยทวนอีเอ็กเซียนก็รับด้วยกระบี่หลุยจินจูเอียวเจี้ยนโฮเฮงสุนอึ้งปุยหอก็เข้ารวมอีเอ็กเซียนฟันแทงด้วยอาวุธต่างๆอีเอ็กเซียนผู้เดียวก็ป้องปัดไม่ทันสุดท้ายก็ต้องอาวุธเจ็บปวดเป็นหลายแห่งเรียกกันว่าเริ่มหมดกำลังที่จะต่อสู้ก็เลยแทรกแผ่นดินหนีไปเกียงจูแยกับทหารทั้งปวงก็ยกกองกำลังทัพกลับเข้าเปลืองฝ่ายอีเอ็กเซียนก็ดำดินหนีมาผุดขึ้นในค่ายของเตียวสันเตียวสันไล่เห็นก็ออกมารับจุงมืออีเอ็กเซียนเข้าไปนั่งบนเก้าอี้เตียวสันบอกว่าท่านออกรบกับชาวเมืองวันนี้ต้องอาวุธเป็นหลายแห่งบาดแผลเต็มไปด้วยทั้งตัวจะมีเจ็บปวดนักหรืออีเอ็ก

0: ก็บอกว่าเราประมาทเองไม่ทันระวังตัวทหารชาวเมืองมันรุมกันมารบมากมายนักเราถึงได้ต้องอาวุธโอ้ยทำไมกับบาดแผลเท่านี้กินยาถุยเดี๋ยวก็จะหายว่าแล้วอีเอ็กเซนก็เอายามาละลายน้ำกินแล้วก็ทาทั้งตัวไม่นานบาดแผลที่ต้องอาวุธเหล่านั้นก็หายเป็นปกติดังเก่าติลสันเห็นดังนั้นก็นับถืออีเอ็กเซนมากขึ้นก็เลยให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงแล้วก็รินสุราให้กับอีเอ็กเซนอีเอ็กเซนกับเตียวสันกินโต๊ะด้วยกันอีเอ็กเซนก็พูดกับเตียวสันบอกว่าซึ่งชาวเมืองทำแก่เราครั้งนี้เหมือนทำโทษใส่ตัวมันเวลาค่ำวันนี้เราจะทำให้ลมนั้นมีการพัดหอบน้ำทะเลขึ้นมาท่วมซึ่งให้หมดทั้งเมืองทีเดียวเตียวสันได้ฟังนั้นก็สรรเสริญอีเอ็กเซนบอกว่าโอ้หาผู้ใดเสมอท่านไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะขอเป็นศิษย์ท่านสืบไปเวลานั้นเกียงจูแย่นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับทหารทั้งปวงก็บังเกิดเหตุมีลมพัดหนักเล่นเอากระเบื้องหลังคาตกลงมา3แผ่นเกียงจูแย่เห็นประหลาดก็เลยจุดธูปขึ้นบูชาแล้วก็ทอดอีแปะเสียงทายดูก็รู้ว่าอีเอ็กเซียนเป็นผู้ทำให้ลมพัดหอบน้ำมาแล้วก็จะท่วมได้ก็เลยตั้งโต๊ะเป็นเครื่องบูชาจุดธูปเทียนขึ้นแล้วก็ยืนผินหน้าต่อเขาคุณหลุนสัวคำนัดอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนตั้งความสัตย์บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องตั้งใจจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขจึงร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนจงมาช่วยอย่าให้อีเอ็กเซียนทำลมหอบน้ำขึ้นมาทั่วเมืองได้เป็นอันขาดทีเดียวโดยอำนาจบุญของบูอ๋องประกอบกับมนต์ของเกียงจูแย่เรียกว่าคำอธิษฐานนี้ก็ร้อนไปถึงอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าเมืองไซกีจะมีเหตุก็เลยเอาน้ำในขวดแก้วรินลงไปในท้องทะเลเพื่อที่จะมาให้ลมนั้นหอบขึ้นไปได้แล้วก็ใช้ผู้มีฤทธิ์ทั้งสี่มาช่วยรักษาเมืองไซกีไว้ทั้งฝ่ายอีเอ็กเซียนครั้นเวลาค่ำก็เดินออกมาจากค่ายแล้วก็กลืนลูกประคำที่คล้องคอเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นนกอินทรีบินขึ้นไปบนอากาศกระพือปีกด้วยกำลังฤทธิ์แรงกระพือปีกทำให้เกิดลมพายุใหญ่พัดมืดไปทั่วทางท้องฟ้าน้ำนั้นก็มาได้ท่วมขึ้นมาในเมืองแต่นกอินทรีกระพือปีกอยู่กระทั่งสว่างขึ้นก็มาได้สมความปรารถนาคันเวลาสายขึ้นก็แสบท้องว่าแล้วก็บินไปถึงเขาเหล็งจิ๋วสัวแลเห็นเหยียนเต๋งตัวหยินนั่งอยู่ที่ปากถ้ำก็หมายจะกินเหยียนเต๋งตัวหยินบินทลาลงเหยียนเต๋งตัวหยินเห็นก็เอามือชี้ขึ้นไปชี้ไปถึงนกอินทรีนกอินทรีก็ตกลงเหยียนเต๋งตัวหยินก็ถามมาว่าเหตุไรท่านจึงมาคิดร้ายจะกินเราดังนี้นกอินทรีจึงบอกว่าข้าพเจ้าไปทำศึกกับชาวเมืองไซกีมีความแสบท้องนักจึงบินมาไม่ได้รู้ว่าท่านนั้นเป็นผู้วิเศษจึงคิดร้ายดังนี้เพราะว่าแสบท้องซึ่งโทษข้าพเจ้านั้นผิดขอสักครั้งหนึ่งเถิดยินถึงตัวหญิงก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าสู่ไฮตัวหญิงอยู่ที่เขาจิวหุนไหยังนั่งกินของอยู่ท่านจงไปตรงนี้ทางประมาณ 2,500 เส้นก็จะถึงจงขออาหารกินเถิดนกอินทรีพอได้ฟังก็ยินดีรีบบินไปพอสู้ให้ตัวหญิงกินอิ่มแล้วสิทธิ์ยกสำรับเปล่าออกไปนกอินทรีจึงว่าแกสิทธิ์บอกว่าเราขอกินบ้างสิสิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าท่านมาขอเมื่อของสิ้นแล้วต่อพรุ่งนี้จึงมากินเถอะนกอินทรีก็เลยตอบบอกว่าข้าแสบท้องน่าจะกินเดี๋ยวนี้สิทธิ์ผู้นั้นก็เลยบอกว่าผัดไว้ต่อพรุ่งนี้จึงมาหาให้กินดีกว่านะนกอินทรีก็บอกว่าถึงของที่สำรับหมดแล้วของที่อื่นหาอยู่บ้างหรือไม่ถ้าท่านมาให้อาหารแก่เราเราจะกินท่านเสียสิทธิ์ผู้นั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่ายังเหลืออยู่แต่มีหมี่นะท่านจะกินไหมล่ะเราจะเอามาให้นกอินทรีก็บอกว่าอ้าวถ้าถึงเป็นหมี่ก็เอามาเถอะสิทธิ์คนนั้นก็เข้าไปเอาหมี่มาให้นกอินทรีกินมีสิ้นไปร้อยกับแปดชามการอิ่มแล้วก็บินขึ้นกลับไปที่เมืองไซกี ขณะนั้นเหยินเต๋งตัวหยินยังนั่งอยู่ที่ปากถ้ำเห็นนกอินทรีบินกลับมาก็รู้ว่าจะไปทำศึกกับเมืองไซกีอีกก็เลยเอานิ้วชี้ขึ้นไปนกอินทรีก็ตกลงมาดิ้นอยู่เหยินเต๋งตัวหยินก็เดินมาถามนกอินทรีบอกว่าเหตุใดท่านจึงมานอนดิ้นอยู่ดังนี้นกอินทรีก็บอกว่าข้าพเจ้าไปขอมีที่สิทธิ์สู่ให้ตัวหยินกินครั้นบินมาถึงที่นี่ก็ตกลงเหยินเต๋งตัวหยินก็บอกว่าท่านโลภกินอาหารเหลือกำลังจนกระทั่งบินไปไม่ไหวจึงตกลงสำรอกหมี่ออกมาเสียจะได้บินไปได้ต่อนกอินทรีก็สำรอกออกมาเป็นเนื้อไก่ทั้งนั้นทีเดียวเหยียนเต๋งตัวเย็นก็ด่าบอกว่านกอินทรีพูดหาจริงไหมว่าแล้วก็ให้สิทธิ์มัดอินทรีเอาไว้กับต้นสนแล้วก็ว่าท่านไม่รู้หรือว่าง่วนสีเทียนฉุนอาจารย์ผู้ใหญ่ให้เกียงจูแย้มาช่วยบูอ๋องบำรุงแผ่นดินเมืองสายกีท่านยังจะไปรบกับเกียงจูแย้ทำดังนี้หากลวงง่วนสีเทียนจุนใหม่หนุ่มอินทรีพอได้ฟังดังนั้นก็อ้อนวอนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโฉดเขลาหารู้ถึงความใหม่ที่เป็นดังนี้เพราะเตียวสารมายุยงข้าพเจ้าจึงได้ไปรบกับเกียงจูแย้โทษข้าพเจ้าผิดนักตั้งแต่นี้ไปไม่ทำให้แก่เมืองสายกีแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่เป็นศิษย์ให้ท่านสั่งสอนสืบไปเย็นเตียงตัวหยิมพอดีฟังนั้นก็แก้หมัดนกอินทรีนกอินทรีก็เลยสำรอกรูปคำร้อยแปดออกมาร่างก็กลับไปเป็นอีเอ็กเซียนดังเก่าแล้วก็อยู่ด้วยเย็นเตียงตัวหยิมในที่นั้นทั้งฝ่ายง่วนสีเทียนจุนอาจารย์ใหญ่รำพึงถึงบูอองบอกว่าแต่ให้เกียงจูแย้ไปช่วยคิดการบำรุงแผ่นดินก็ไม่ราบคาบจะต้องยกทัพไปตีเมืองกิวโกซึ่งจะไว้ใจกับเกียงจูใหญ่ผู้เดียวนั้นคงไม่ได้ก็เลยสั่งให้สิทธิ์ผู้หนึ่งไปบอกกงเซงจูซึ่งจำศีลอยู่ในถ้ำที่ชื่อว่าโทหึงตงว่าเราให้เร่งไปเมืองไซกีช่วยเกียงจูใหญ่ยกทัพไปตีเมืองกิวโกสิทธิ์ผู้นั้นก็คำนับแล้วก็ไปบอกกงเซงจูตามคำที่ง่วนสีเทียนจุนสั่งขันกงเสียงจูได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องนี้บิดามาพึ่งอยู่เป็นศิษย์ก่อนนานแล้วจำจะสงเคราะห์อินเฮาให้ได้ดีก็ว่าแกอินเฮาบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของท่านไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวงก็ไปเข้าด้วยบูอ๋องทั้งสิ้นงวนสีเทียนจุนก็ให้เกียงจูแย่ไปช่วยบูอ๋องที่เมืองไซกีเข้าพร้อมกันจะยกทัพไปตีที่เมืองจิวโกบัดนี้ถึงกำหนดจะสิ้นบุญพระเจ้าติวอ๋องอยู่แล้วท่านจงไปช่วยเกียงจูแย่ทำความชอบเอาไว้ในบูตอ๋องเถิดเบื้องหน้าคงจะได้ดีอินเฮาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความแค้นนางขันกีนะด้วยข้ามารดาข้าพเจ้าเสียซึ่งอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าไปช่วยเกียงจูแย่นั้นก็มีความยินดีแต่จะให้คิดทรยศต่อพระเจ้าติวอ๋องผู้เป็นพระราชบิดานั้นหาไม่ได้เพราะว่าพยาบาทอยู่แต่นางขันกีจะแก้แค้นแทนมารดาให้จงได้กงเสียงจูก็เลยบอกว่าท่านจงไปชุบตัวที่ถ้ำไซจูไหให้มีฤทธิ์เสียก่อนแล้วจึงกลับมาแล้วเราจะให้ของวิเศษไปใช้สำหรับตัวอินเฮาในฝั่งนั้นก็คำนับลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงไซจูไหเห็นสะพานศิลาพาดอยู่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปถึงในถ้ำเห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งร้อนเป็นไอเพลิงมีถั่วอยู่บนโต๊ะ7เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินดูเมล็ดหนึ่งถั่วนั้นมีรสอร่อยยิ่งนักก็เก็บกินทั้งสิ้นทีเดียวทั้ง7เมล็ดศีรษะอินเฮาก็เป็น3ศีรษะหน้าเขียวดังทาครามมีเขี้ยวงอออกจากปากมือนั้นมีขึ้นข้างละ3มือรวมเป็น6มืออินเฮาตกใจจึงกลับมาหาอาจารย์อาจารย์เห็นก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์ขึ้นอย่างนี้แล้วกงเสียงจูก็พาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโถหุยเข้าไปในถ้ำนั้นไปทำอะไรคงจะต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อก นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับผู้ที่จากไปถึง33รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ในเคสสาหัสเคสแดงอยู่ในขณะนี้จากเหตุไฟไหม้เมื่อดึกคืนวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจัดรายการจบก็ล่ำลาไปแล้วได้เห็นเพื่อนเขาโพสต์ขึ้นมาก็ดูแล้วยังตกใจว่าเสียชีวิตกันจำนวนมากที่รถโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็ในวันนั้นเองเราก็เพิ่งจะได้ไปโรงเบียร์มาเหมือนกันแต่เป็นแจ้งวัฒนะไปคุยกับพี่แอดมาก่อนงานคอนเสิร์ตของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้ทำคลิปที่จะเปิดในช่วงก่อนคอนเสิร์ตแต่วันนั้นพอดีคลิปที่เปิดในคอนเสิร์ตนั้นเกิดปัญหาทางด้านมีผู้ไปเตะสายไฟเขาก็เลยเปิดไม่ได้แต่ได้น้องๆน้องต้นอนนท์นันทสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ทำเป็นคลิปแนะนำซึ่งในวันที่คลิปเนี่ยเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงระหว่างของคอนเสิร์ตนั้นที่ผมไปตรวจดูสถานที่แล้วก็เรียกระดมทั้งช่างเทคนิครปภ.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่อยู่ในอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการมาซักซ้อมดูเรื่องเส้นทางหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็รวมไปถึงว่าต้องให้มีการลงทะเบียนจำกัดคนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเวลาเพื่อที่จะหยุดคนที่จะต้องเข้ามากันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้เกิน 1,000 ซึ่งในวันนั้นก็เกิน 1,000 กว่าอยู่แล้วเราก็ต้องยอมโดนด่าจากที่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเวลาก็พอเหตุนี้แหละครับพอหลังจากที่เราทำคลิปทำเส้นทางป้องกันหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ซักซ้อมกันก็วันคืนตอนนั้นปรากฏว่ามีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องของผู้คนโดยเฉพาะนักดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตกันถึง3ท่านนักร้องนำด้วย3หรือ4เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เสียชีวิตไปจากการสูดควันแล้วก็กองเพลิงแล้วก็ไฟที่โหมกระหน่ำเข้ามาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าหาสาเหตุกันถอดบทเรียนกันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆคือการป้องกันการเตรียมแผนซักซ้อมเหล่านี้เหมือนกับที่ถนนดนตรีได้ทำก่อนคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เวลามีนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจำนวนมากที่ผมกลัวนั้นไม่ใช่ว่ากลัวเรื่องยางไฟอย่างเดียวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ดับไฟเรามีสปริงเกอร์มีน้ำมีอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการตรงห้องออดิโทเรียมแต่ที่น่ากลัวคือว่าถ้าไฟมันดับอย่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วทางออกเนี่ยไม่สามารถที่จะอพยพผู้คนแล้วก็คนมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดการโกลาหลแล้วก็แย่งชิงกันแล้วก็เกิดการเหยียบกันได้เพราะว่ามีผู้ที่อายุมากแล้วก็มีเด็กและผู้พิการเปราะบางนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่เรากังวลแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมีการเตรียมการป้องกันดีกว่าที่จะมาหลังจากเหตุการณ์แล้วก็พูดกันว่าถอดบทเรียนหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้กันในตอนนี้ก็เข้มงวดแล้วนะครับทุกๆร้านทุกๆที่จะต้องให้กทม.กับทางมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเนี่ยที่ผ่านเนี่ยมันปล่อยปละละเลยอะไรบางตาหรือมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการที่จะไม่ถูกต้องทางด้านกฎหมายเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยมาเป็นประเด็นซักถามเป็นข่าวเป็นการถกเถียงเป็นเรื่องที่มันต้องมานั่งคุยกันอยู่เสมอพูดกันอยู่เสมอแล้วก็นำมาถ่ายทอดกันอยู่เสมอๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ทางสันติกาพับที่ระยองที่อีกหลายๆที่หลายแห่งแต่ที่ถนนดนตรีนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรที่มันจะเหนือกว่าหรือดีกว่าใครทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องป้องกันเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เราก็ต้องยอมที่จะต้องถูกด่าถูกว่าถูกอะไรที่จะวีนใส่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็จำกัดผู้คนที่จะเข้าชมเพราะว่าสถานที่เรามีจะข้อจำกัดและถ้าสังเกตที่ว่าถ้าท่านคุณที่มากับประจำจะเห็นว่า
อาคารนี่มันจะมีอาคารกระจกอยู่ซึ่งผมก็เข้าไปดูทุกครั้งเลยว่ารองรับได้แน่นอนนะไม่มีอะไรที่มันมีการแตกร้าวหรือหลุดร่วงลงมาหรือคานต่างๆที่เขาทำอยู่ข้างในนั้นมันรับน้ำหนักได้ทั้งหมดแน่นอนหรือแม้กระทั่งบนชั้นลอยที่ขึ้นไปอยู่บนข้างบนตรงชั้นลอยแล้วก็พยายามไม่ให้มีการขย่มหรือเต้นนะครับก็จะมีข้อกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆก็เพราะทั้งนั้นคือความปลอดภัยเพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับในเหตุกฎสงฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุหรือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาครับก็เลยเลือกเพลงเฝ้าประตูของพิสันมาโนทุตานในอัลบั้มในทัศนะของข้าพเจ้าเพราะประตูสำคัญทางออกที่จะหนีไฟและก็ทางออกที่จะอพยพผู้คนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เส้นทางของประตูไม่ว่าจะประตูทางออกหรือประตูหนีไฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทางไลน์ผมยังไม่ได้เข้าไปให้อันปินชัดน้อยแล้วก็ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ผมออกไปตอนที่เขามีการปะทะการโจมตีกันด่าทอกันใช้คำไม่สุภาพเข้ามาแล้วก็ทั้งละเมิดในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่ยอมหยุดนั้นก็เราก็ได้ตั้งทนายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีหมิ่นและผิดพรบ.คอมไปที่เรียบร้อยส่วนของกองเชียร์อะไรต่างๆก็ผมก็แคปไปดูแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนที่โจมตีหลักนั้นก็เตรียมที่จะได้รับหมายศาลกันในอนาคตนี้นะฮะเราก็เหลือการทำหน้าที่กันอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะต้องล่ำลากันกับทนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงหลังจากที่ปิดโครงการแล้วผมก็ล่ำลากันแล้วก็เกษียณราชการในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่าเราก็จะปิดท้ายในปีนี้ด้วยทนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันที่6สิงหาคมส่วนรายการก็มีรายการทางโทรทัศน์ NBT ที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็นำเทปของทนตรีไลฟ์มาตัดต่อแล้วก็ออกอากาศกันซึ่งผมก็จะดำเนินรายการด้วยก็จะออกอากาศเร็วๆนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปส่วนทางไลน์นั้นผมไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้กำลังจะดึงให้เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพื่อที่จะได้สื่อสารกันหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้เปิดให้ลงทะเบียนก็แบ่งปันกันนะฮะอยากจะใหทุกคนเข้าใจกันว่าที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ผมหรือว่าคณะของทนดนตรีแต่มารวมถึงผู้บริหารสำคัญที่เขาทำอนุมัติโครงการแล้วก็ทำเรื่องของเงินทองค่าภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้เราได้ทำงานทำหน้าที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับการทำงานเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าคอนเสิร์ตของเพลงเพื่อชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ของทางราชการซึ่งเราก็ได้ทำนานมาถึง3ปีแล้วกันแล้วก็31ปีทางทนดนตรีทางวิทยุซึ่งผมก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีก็คงจะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางรายการอื่นๆด้วยนะฮะก็คิดว่าหลังจากนี้แล้วก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมของผู้ที่เขาทำงานทางด้านของภาคกิจกรรมทางคอนเสิร์ตหรือว่าในที่ต่างๆกันต่อไปข้างหน้าก็มีหลายที่แล้วครับหลังจากเกษียณแล้วก็จะต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทางของมาริโฮน่าในวันที่5ธันวาคมหรือว่า14พฤศจิกายนที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทางโรดฟอร์ไลน์ปีหน้าเลยส่วนในใกล้ๆล่าสุดนี้ก็คงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือศิลปินตุ้มบรรพชนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดมาบอกกล่าวกันถึงวันนี้อยากจะไปร่วมงานด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลัวจะกลับมาไม่ทันเพราะว่าอยู่ตั้งรามอินทรา0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับเพลงของมาริโฮน่าอาวอนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม32นาทีสิ่งที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อยแอดมินได้ส่งมาให้ก็จัดให้แล้วกับน้ำหมูพงเทพกระโดมชนานกวีสีชาวไร่นะครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีพื้นที่ใหญ่พี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายหลายอย่างก็คิดอยู่ในหัวสมองในเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนส่งสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดแหล่งอย่างในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่อีทฟุตปาดเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่อาร์ก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่พี่อาร์แล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่อาร์ก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่ก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำอะไรได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทั้งนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานเราก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูน้ำหงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคาราวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่จะเดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอดบอกน่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวานนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่แอดได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อเชื่อช่วยเพื่อนให้กับตุ้มไว้เลยนะพีททีวีขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาแล้วก็สามนี้ทุ่มครึ่งแล้วคือว่าคงยังมีการแสดงของศิลปินพอศิลปินเยอะเลยทั้งนันดาเบตตี้สุดสู่นะฮะสมชายใหญ่รอนอลันพร้อมเจริญกรุงเสกศักดิ์สิทธิ์และโลดพักบุญคารวะโรเบิร์ตแบนเอกคมเขียวไว้พัดล็อกนะฮะใครจะแยะเลยนะบินทบาทด้วยนะครับบรรพชนนะฮะที่ประจักษ์พานจีบุรุชนมีจีโมลี่ด้วยนะครับแล้วก็มีวงอัคนีมันยันเตใครเนี่ยหนึ่งคลองพระอุดมนะฮะโจ๊กฮาวายฮาวายญาติราเราจะละชื่อนะครับเกย์ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรก็ให้แทนกากบาทพี่น้องศิลปินอีกมากมายรายได้ช่วยรักษาพยาบาลครับและตุ้มเฮยๆและครอบครัวเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ถ้าจะเข้าบัญชีก็โอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีคปท218-296-044-5 218-296-044-5ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางสาวพวงทิพย์บุญสนองก็ถ้าช่วยเหลือกันก็อย่างนี้ว่ารักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ในครับที่ประสบอุบัติเหตุเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยยังไม่ดังนะใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นโทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาแล้วยังครับคุณบุญประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรออ๋อมาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นขอโทษหน่อยแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนตั้งแต่แรกเลยนะครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่นะครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่ Peace TV รามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนางงาคารวานเนตตี้สุสูรอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคารวะโรเบิร์ตแบนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมดินทบาทก่อนกบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์ประทีปกระจัดพานหล่อผู้บรรทัดจีนบุรุชนฮิติกิโมลีด้วยนะครับแล้ววงอัคนีมันยันเต1คลองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันรอนอลันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือนะตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296-044-5 ชื่อบัญชีนางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองช่วยเหลือได้กันตามเลขที่บัญชีนี้ไทยพาณิชย์ 218-296-044-5 นางสาวพงษ์ทิพย์บุญสนองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วัฒน์สันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีตื่นใจชนะเหนือแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ในทาง Google Formนะฮะขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในชั่วโมงที่

ั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมาหนาวน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเอาเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1ส่วนวันที่6สิงหาคมก็ที่ว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้องดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะจัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องกรรมคดีก็ว่ากันตามกฎกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Formนะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ไมค์อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาอ่ะคุณแม่ไมโครโฟนมิกเมอร์อะไรแล้วก็LCDที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งานแล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวจะไปเก็บเห็ดจับปลาให้มากนักวิถีเกษตรก็ดีอยู่แต่ถ้าทำจริงๆต้องลงไปลุยกันให้ถึงพริกถึงขิงกันเลยดีกว่านะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับ2เพลงนี้นะครับที่คุณขอมาทาง Google Form คนเลวมาริโฮน่าและลุงขี้เมาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลทมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบาฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอมแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส์ส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคละขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพ ร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่

0: ทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไว้แล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองกับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์ก่อนๆนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับพยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในดาเลตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอหวังของพ่อแม่ของเอกสันติภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะถ้าได้ทำก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดใหม่ชุดเก่าที่เกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็รู้ว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมแต่เป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออกอากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอทานสะพานลอยและอาจารย์พงษ์คันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอสันติภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจากสาวสุราษฎร์ธานี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:34เดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิญญ์รุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พิเทรี่ไม่ได้มาเพราะป่วยก็เกลียวเสียดายเขาบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพี่เทลี่มาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดทั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยแหละครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะครับเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7เข้าม.1นี่นะครับแต่เขาเรียนก็มาเรียนอยู่ในคือมันเป็นรุ่นเดียวกัน89กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีหนึ่งม.6รุ่นแรกกับม.5รุ่นสุดท้ายนะแล้วที่เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกครั้งแล้วเขาพอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนพิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะบอกเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์เขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์เหมือนจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจอกนะครับชื่อจอกบอกก็ซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจึงเป็นที่รักและมีเพื่อนที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆ เขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะเป็นคุณอาจ็อกนะหรือคุณลุงจ็อกนะครับก็เราก็รุ่นจะ60ไม่ใช่จะ60 60กันแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับถนนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงถนนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้งใน ายที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทนดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครคือคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสระสรวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นจ๊อกมากที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมอบเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่เขามาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช้างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อของนักงานเหรออุ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกสนุกแล้วกันนะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกสนุกผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นกันเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่ก็โนมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้างเพลงคุณผู้ฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิด

มีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดเลยเนี่ยเช่นมีแบบไม่เคยของพิเทอรี่ด้วยคุณหมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันธพาลหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับมีนี้มีแมงลืมตัวด้วยนะฮะเปิดลงทะเบียนทางเป็นแชทนี้ด้วยอ๋อครับจะดูเพลงแล้วก็เปิดตรงทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงนะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับสาธุชนนนขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสักวันนี้ฝันใหญ่ของยัดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุพรรณนะฮะหลักต้องสู้เอลาต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอห่วงใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดย

0: การจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ุณมอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบเด่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสำนักพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรกับทางพี่นิยุทธสงสมพันธ์ที่พัทลุงก็ตอนนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาเขาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถนะฮะรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานีอยากให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจ็อกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

ณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะนี่ก็ใส่มาเป็นกล่องๆเนี่ยนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกๆท่านนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับกว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นทั้งข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะน้องเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานทนดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิเลี้ยงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณมันไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่ไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากประมัยคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มรดเพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

ถึงทั้งสองท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนึกว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจในดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อไปพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความฝันทั้งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอสำหรับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้โหทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาถนนดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือแบบแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม้เมืองเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวีนาแขวนไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววีนาแขวนไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงเนี้ยก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์พุทธลาภนะพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานถนนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

ที่ขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของพีเตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นบุพเพก็ใส่แล้วนึกว่าลงไว้เรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพีเตอร์ได้มาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ เรียกได้ว่ามีปรัชญาแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกละไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานสามัญคิดด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในคือวันนี้กับถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองลังกิจและการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้ไม่หนีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนายต่างๆและคุณประกอบโอกรินก็กลุ่มเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีและพี่รุชาแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1 3ทุ่มถึง5สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดั้มคนที่เล่นเปอร์คัสชันและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าก็บอกเบื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะแล้วขอกันไปที่ไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วเราก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีของพี่โยนุ่งสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการปาฐกถาธรรมต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีใต้ฟ้าอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการร่วมนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเช้าโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นวันหยุดสบายๆที่ทุกเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านตอบปัญหาทางด้านธรรมะหรือปัญหาที่เป็นแง่คิดหรือจะขอคำชี้แจงแนะนำจากพระอาจารย์กันเป็นประจำพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าเป็นช่วงของตามใจท่านนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เชิญพรเชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายสบายโดยหลังจากที่ทั้งสัปดาห์ท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมายทั้งรายการธรรมรับรุณไม่ว่าจะการนั่งสมาธิภาวนาธรรมะในชีวิตประจำวันฟังพระสูตรนั่นนี่ยังรวมถึงการงานครอบครัวสิ่งแวดล้อมเดินทางเอาวันหยุดนี่เราอยู่ชิวๆแล้วเราก็ว่าถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะรู้เพิ่มเติมต้องการทำความเข้าใจหรือแบ่งปันเรื่องราวก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยท่านผู้ฟังก็ใช้ช่องทางทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fanpage ในคอมเมนต์ Inbox Direct Message ได้หมดเลยหรือว่าจะที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org หรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายก็ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800เมื่อส่งมากันแล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็จะมีคุณเตือนใจซินทุวันนี้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามซักเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์กันที่สุดเลยเชิญพาน
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกับทีมงานก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเองก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาให้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะเจ้าคะแล้วก็เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามปัญหากันได้อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้ววันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามที่คุณโชติได้เขียนถามมากันเลยดีไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
2: เป็นความยินดี
1: คุณโชติก็เจ้าค่ะบอกว่าลักษณะงานของคุณโชติเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังแถมต้องรองรับความกดดันค่อนข้างสูงจนบางครั้งเนี่ยต้องมีการทำงานโต้รุ่งเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งส่งงานให้ทันแล้วงานก็ต้องออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเลยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเพราะความบีบคั้นจากการทำงานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็ทำให้น้องๆในฝ่ายบางคนของคุณโชติเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาทีเดียวทีนี้บางคนก็มีภาวะของการที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้และส่วนใหญ่ก็มีความเครียดสะสมกันคุณโชติก็เลยอยากจะกราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะนำไปแนะนำน้องๆในทีมงานอย่างไรดีที่จะทำให้จิตใจดีขึ้นโดยเอาธรรมะมาใช้เจ้าค่ะทำให้หายซึมเศร้าหายความเครียดอะไรต่างๆนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยคุณเดินใจมันเป็นกับดักของความอยากถ้าเรามีความอยากที่มันผสมกันเข้าไปกันกับความเพียรนะไอ้ความอยากที่ผสมเข้าไปเนี่ย มันกลายเป็นกับดักที่จะทำให้เราเนี่ยสุดท้ายซึมเศร้าผิดพลาดทำสิ่งไม่ดีได้คือโดยเฉพาะยิ่งงานที่ต้องใช้ความเพียรมากที่คุณโชติพูดถึงว่าโอ้ต้องแข่งกับเวลาต้องกดดันสูงบางทีโต้รุ่งแล้วก็ผิดพลาดอะไรนี่ไม่ได้เลยอันนี้คือก็เรียกว่ามีความเพียรต้องมากมากกว่างานทั่วๆไปโอเคไหมการใช้ความเพียรแบบนี้จะออกมาในรูปแบบของเวลาคือโต้รุ่งในรูปแบบของคุณภาพต้องอย่าผิดพลาดในรูปแบบของปริมาณว่ามันต้องโอ้กดดันสูงและแข่งกับเวลาด้วยจะต้องใช้ความเพียรทางความเพียรความเพียรหมดเลยความเพียรเนี่ยคือเป็นส่วนของสัมมาวายามะทีนี้บางคนเนี่ยสับสนความเพียรกับความอยากหรือว่างั้นฉันจะต้องเพียรให้มากเนี่ยฉันต้องอยากให้มันมากถ้าอยากมากคือก็จะได้เพียรเยอะๆไงเช่นอยากสำเร็จ
3: แล้วค
2: ่ะฉันต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้งานต้องคุณภาพดีแล้วฉันต้องเอาชนะฉันต้องขายฉันต้องสำเร็จเนี่ยพอมีความอยากก็จะได้มีความเพียรเยอะๆนี่แหละคือกับดักของตัวเองในความที่ว่าถ้าเรามีความอยากตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นคือตัณหาตัณหากับสัมมาวายามะไม่เหมือนกันแต่กับดักของความอยากมีอยู่ความขยันเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ความขยันเนี่ยคุณต้องทำให้มากๆเลยเพราะมันดีแต่ความอยากอย่าให้มันมีมากมันไม่จำเป็นต้องแปรผันตรงกันหรือแปรผกผันกันกิเลสเนี่ยมันจะคอยเชื่อมว่าถ้าต้องเพียรมากงั้นก็ต้องอยากมากแต่ว่าถ้างั้นจะทำไงให้เพียรมากๆอยากน้อยได้ไหมได้มันไม่ได้แปรผันหรือแปรผกผันกันเนี่ยกับดักของความอยากก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาบอกสิ่งนี้มันไม่เหมือนกันกับดักของความอยากก็คือว่าพอเราอยากปุ๊บแล้วเราทำไปด้วยความอยากเนี่ยทำไปด้วยความอยากปุ๊บความอยากเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มไม่พอแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเจ้าตัณหานี่เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกสุนัขไปยืนอยู่ที่เขียงหมูแล้วแม่ค้าขายหมูชำแหละเนื้อหมูออกจากกระดูกไม่มีเยื่ออ่อนติดเหลืออยู่แม้นิดเดียวมีเลือดเปื้อนอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขแทะสุนัขมันจะคลายความหิวได้ไงเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยแทะกระดูกไปก็กินแต่น้ำลายตัวเองไงมันจะไม่หายหิวแล้วก็ดีใจเฉยๆนับเพียนไปทำไปดีใจไปแต่ไม่หายหิวนะมันไม่พอนะมันจะเป็นอย่างนี
3: ้ชุก
2: ค่ะแต่วันนั้นก็ต้องมาถึงประเด็นต่อไปว่าพอเราไม่อิ่มมีแต่หิวหิวนะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไงเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ทำงานอะไรที่มันจะรู้สึกดีได้เลยเรามีแต่ความคับแค้นความเหนื่อยเปล่าพออารมณ์เสียปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเป็นซึมเศร้าบ้างเวียงใส่กับเพื่อนร่วมงานบ้างลูกน้องบ้างเจ้านายบ้างหรือถ้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่คนในครอบครัวแล้วโดนก่อนหนูคู่ครองลูกพ่อแม่โดนด้วยเพราะว่ามันมีอาการทางจิตที่มันไม่สบายใจมันมีความโหยหามันไม่อิ่มแล้วก็อารมณ์เสียละเลยอยากจะทำความเข้าใจประเด็นว่าเอาถ้าความอยากต่างกับความขยันยังไงต่างกันมากเลยเราเป็นคนละส่วนกันความอยากอยู่ในส่วนของสมุทัยแต่คุณอยากสำเร็จคุณอยากที่จะมีเงินทองอยากมีชื่อเสียงอันนี้คือความอยากก็จะแยกไว้คืออยากมีอยากได้หรือว่ากามตัณหาหรืออยากเป็นอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากเป็นตำแหน่งนั้นอยากเป็นยศนี้อันนี้เขาเรียกว่าอยากเป็นคือภาวะตัณหาเราก็อยากที่จะไม่เป็นหรือไม่อยากเป็นสิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากเนี่ยคือตัณหาถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็จะใช้คำว่าความทะยานอยากก็แล้วกันเนื่องเพราะว่าภาษาไทยบางทีเราใช้สับสนกินความกว้างว่าอยากนี่มันอาจจะหมายถึงต้องการก็ได้หรืออะไรก็ได้ในที่นี้จะเฉพาะเจาะจงมาคือตัณหาแล้วก็จะมี3อย่าง แต่ความขยันเนี่ยไม่เหมือนกันหรือความขยันนี่คือคุณสร้างเหตุที่ถูกต้องหรือคุณขยันทำในสิ่งที่มันควรจะทำนะพยายามใช้พลังใส่พลังลงไปในสิ่งนั้นเช่นว่าถ้างานนี้มันต้องทำแข่งกับเวลานี่เราใส่ความเพียรลงไปแต่ความเพียรคือการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนี่คือความเพียรทีนี้ถ้าเราสามารถทำความเพียรได้โดยที่ไม่มีความอยากได้ไหมได้สิเพราะว่าเราก็ทำไปตามเหตุไงเอาเหตุมันเป็นอย่างนี้เราอย่าให้มีความอยากว่าต้องสำเร็จจะต้องมีชื่อเสียงต้องได้เท่านั้นนี่มันจะอยากละมันจะเครียดแต่ว่าให้คิดถึงเหตุผลเราจะทำได้ไงเราจะคิดแนววางแผนหรือใช้กำลังพลอย่างไรมันก็ต้องมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือว่าอิทธิบาทซึ่งนั้นก็คือฉันทะกับตัณหาเนี่ยไม่เหมือนกันเราฉันทะคือความพอใจในงานที่เราทำไม่เหมือนกับความอยากที่เราจะไปหวังเอาผลเดี๋ยวฉันต้องอยากได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าความเพียรนี่คือเราสร้างเหตุอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเราสร้างเหตุโฟกัสนะปัจจุบันไงไม่ได้ไปจดจ่อจ้องอยู่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั่นคือความอยากเนาะแต่พอเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะด้วยเราจดจ่ออยู่ในงานปัจจุบันทำงานปัจจุบันให้มันดีด้วยอิทธิบาท4เราก็จึงนำหลักธรรมอีกอันหนึ่งเข้ามาใช้ด้วยนั่นคืออิทธิบาท4เราได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใช่
1: เจ้าค่ะ
2: 4อย่างนี้รวมกันจะประสบความสำเร็จในการงานที่เราทำได้โดยที่ไม่มีความอยากแล้วมันจะคล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันโดยพระพุทธเจ้าของเราเองที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอิทธิบาท4คือกำจัดตัณหาออกไปให้หมดแต่มันก็มีส่วนของฉันทะที่คล้ายๆกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวมันคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันก็จะเริ่มจากความพอใจนั่นแหละในการที่จะมีตัณหาต่อไปฉันทะพระพุทธเจ้าใช้ในแง่ลบก็มีใช้ในแง่บวกคือกับอิทธิบาท4นี้ก็มีไม่ใช่ว่าใช้บวกอย่างเดียวแต่ว่าใช้ในแนวลบแล้วมันก็ต่อไปตัณหาเนี่ยอันนี้เราต้องระวังแล้ววิธีการระวังก็คือใช้ฉันทะมาในอิทธิบาท4แล้วมีสมาธิกำกับไว้ทีนี้ถ้าสมมติท่านฟังว่าโอ้โหอิทธิบาท4มันเยอะยากเกินไปท่านเอาอันเดียวก็แล้วกันนั่นคือสมาธิเพราะในอิทธิบาท4ตัวที่จะเป็นตัวประสานทุกๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยคือสมาธิแต่ท่านจะบอกว่ามีฉันทะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาแต่ละอย่างละอย่างอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจเอาสมาธิมาเชื่อมเข้ากันกับการงานนั้นๆเราใส่สมาธิลงไปเอาจะทำยังไงให้เกิดสมาธิก็ใส่สติลงไปใส่สติลงไปในการงานสติอยู่กับอะไรกับปัจจุบันแล้วคนที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่ามีความอยากซึมซาบมากเนี่ยทำให้เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะเขาไปโฟกัสกับอนาคตบ้างโฟกัสกับเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในงานบ้างเช่นลูกค้าด่าเจ้านายว่าเราก็ไปโฟกัสอยู่กับคำด่าคำว่าของเขานั่นแหละโอ้มันก็เลยเครียดไงมันก็เลยทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ป่วยเป็นซึมเศร้าเครียดสะสมดังนั้นในที่นี้ก็ขอแนะนำว่าให้มีสติอยู่ในงานโดยใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท4เริ่มจากการที่เรามีสมาธิมีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิในการงานใส่ความเพียรลงไปแล้วก็อีกประการหนึ่งคือมีเมตตากันเรามีเมตตากันถ้าเราคิดประทุษร้ายกันคิดให้ร้ายกันด่ากันว่ากันบรรยากาศที่ทำงานไม่ดีแน่เพื่อที่จะให้มีการทำจิตให้เป็นสมาธิได้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันอันนี้มันจะดีกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันจะสนับสนุนการทำงานโดยเฉพาะยิ่งในที่ทำงานที่จะแข่งขันกันสูงแข่งกับเวลาแข่งกันเองด้วยแล้วก็ยังต้องแข่งกับคู่แข่งอีกเลยต้องไปรับลูกค้าอีกยิ่งในทีมงานยิ่งต้องสามัคคีกัน ยิ่งต้องช่วยเหลือกันและยิ่งต้องรักกัน
3: ใช่ค
2: ่ะใช้ข้อนี้เป็นหลักแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นตัวเชื่อมกับทุกจิตใจในโครงการนี้เราก็จะสามารถเอาอิทธิบาท4มาใช้ได้แล้วก็จะทำให้โครงการนั้นมันสำเร็จขึ้นมาได้นะ
3: ค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้ช่วยให้ทีมงานของคุณโชติเนี่ยสามารถที่จะตั้งจิตกันใหม่มีเมตตามีพรหมวิหารสามัคคีประสานกันให้ดีแล้วก็ทำให้สำเร็จขึ้นมานั่นเองเจนบอล
3: อืมเจ้าค่ะและสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วนะเจ้าคะอันนี้พอมีธรรมะอะไรที่จะมากล่อมเกลาจิตใจให้เหมือนกับเบาลงได้บ้างไหมเจ้าคะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงนะเจ้าค่ะ
2: ลักษณะของซึมเศร้าก็คือจิตที่คิดวนไปในเรื่องที่เราไม่พอใจเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเสียใจ
3: เจ้าค่ะ
2: วนไปทีหนึ่งก็เอาเหมือนกับเอามีดแทงหัวใจเราครั้งหนึ่งนะคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงครั้งหนึ่งคิดวนไปครั้งหนึ่งก็แทงครั้งหนึ่งมันแบบอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจนกระทั่งว่าในทางจิตมีผลต่อฮอร์โมนในสมองฮอร์โมนในร่างกายหมอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลทางชีวเคมีในร่างกายล่ะก็เลยเอายามาให้กินนั่นนี่แต่จริงวิธีแก้มันไม่ยากเลยก็คือเราต้องตั้งสติไว้อย่าให้จิตเราไปคิดวนในเรื่องที่เรากังวลอยู่นั้นนี่ก็คือว่าเขาก็อยากไงอยากในการที่จะสำเร็จสิ่งนั้นมากจิตมันก็เลยไปคิดวนตรงนี้คิดวนในคำด่าบ้างคิดวนในสิ่งเป้าหมายที่เราต้องได้แต่มันไม่ได้มันก็ยิ่งเกลียดกันไปผลก็คือพอมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะการคิดวนไปวนไปแต่ความเครียดก็เกิดจากความอยากด้วยไงมันวนไปวนไปปุ๊บมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหยุดกระบวนการคิดตรงนี้หยุดคิดนี่ไม่ใช่ว่าหยุดคิดไปเลยนะคุณเดชามันหยุดคิดไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันคิดมาแล้วจะอยู่ให้หยุดคิดเนี่ยมันกึกเลยมันยิ่งปวดหัวมันยิ่งทำไม่ได้
3: เหม
2: ือ
3: นยิ่งห้ามยิ่งยุนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะให้จิตหยุดคิดนอกเราให้คิดเรื่องอื่นแล้วกันให้คิดเรื่องอื่นเอาสิ่งอื่นมาทดแทนแต่ทำไมนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยเขาก็แนะนำถึงกิจกรรมทดแทนเช่นออกไปเดินข้างนอกออกไปเจอเพื่อนออกไปห้างซื้อสินค้าต่างๆแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่ามันก็ดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่ากิจกรรมที่ทดแทนเนี่ยถ้ามันไปในทางกามมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเนื่องเพราะว่ากามเนี่ยหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะแบบบังคับจิตให้มันออกจากวงจรความคิดเดิมๆเนี่ยนะมันก็จะกลายยิ่งทำให้มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปในเรื่องกามไม่เรามาคิดเรื่องอื่นนะที่จะทำให้เราสบายใจนะเช่นไปเจอกับเพื่อนคุยเรื่องที่เราสบายใจหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงฟังอ่านพุทธประวัติก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการสวดมนต์บางคนก็อ่านหนังสือเรื่องอื่นๆไปบางคนก็ใช้วิธีที่ไปทำเป็นอาสาสมัครในงานอื่นๆต่างๆหางานอื่นทำเพื่อให้คิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วก็เป็นไปในทางกุศลเพื่อให้แทนที่จะคิดเรื่องที่ให้เศร้าใจก็คิดเรื่องอื่นที่ให้มีปีติสุขแทนนี่แหละคือกุญแจในการที่จะทำให้สำเร็จนะว่าต้องมีปีติสุขนะปีติสุขและความคิดเนี่ยรวมกันในกุญแจมันคือสมาธินะองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนั้นแล้วตั้งอยู่ได้นี่คือฌานหนึ่งเลยนะคือการที่เราจิตเป็นสมาธิเลยนะความที่จิตเป็นสมาธิขั้นที่หนึ่งเลยนะวิตกวิจารณ์เราดูอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณเดินใจหรือท่านผู้ฟังเคยสอบผ่านจากมัธยมมาประถมแต่มัธยมก็ไม่ไปประถมใช่ไหมต้อง
3: ประถมไปมัธยม
2: แล้วมัธยมไปมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
3: เจ้าค่ะ
2: เขาก็จะต้องสามารถโฟกัสไปในคำถามและคำตอบของข้อสอบนั้นได้ถูกไหม
3: เจ้าค่ะ
2: การที่เขาแบบไม่ตกใจแล้วก็โอ้ฉันจะทำได้ไหมกังวลใจนั่นนี่โอ้คุณไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณมีสมาธิไงนั่นคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
3: เจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรก็คิดไงวิตกวิจารไงแล้วถ้ามีปีติสุขด้วยไงนี่คือคีย์สำคัญว่า ถ้ามีปีติสุขมีความสุขใจมีความสบายใจเอาไม่ต้องมากนะเอาแบบนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะก็เรียกว่า
3: ค
2: ณิกะคณิกะเอานิดนิดหน่อยหน่อยเรามีความสุขมีความสบายใจในเรื่องที่คุณคิดนั้นในเรื่องที่คุณทำนั้นอันนี้แหละจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิแล้วเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะคลายไอ้เจ้าความกังวลใจนิวรณ์คือไอ้โรคซึมเศร้าเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นนิวรณ์ที่มีพลังมากเราเรียกว่าทีนามิตานิวรณ์มีพลังมากถึงขนาดว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีทีนี้พอเราทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยฌานที่หนึ่งคือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีปีติสุขมีความสบายใจแม้น้อยก็ตามมันจะกำจัดไอ้เจ้านิวรณ์นี้ออกไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นท่องสวดมนต์คือเทคนิคมีหลายอย่างมากเลยเราจะต้องสวดมนต์ไปทำงานอาสาสมัครฟังพระสูตรอ่านเรื่องราวได้หมดอันนี้นี่ก็วิธีหนึ่งทีนี้เราถ้าจะให้ advance ขึ้นไปอีกนะว่าไอ้เรื่องที่คุณคิดเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นแต่เช่นกรณีของพระอาจารย์สมมติถ้าเครียดหรือกังวลใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่ในเคสของพระอาจารย์นะอาจารย์ก็จะไปฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ฟังแล้วก็จิตใจก็ชุ่มเย็นไปเลยอย่างเงี้ยพอจิตใจเราชุ่มเย็นไปละโอเคเราถึงเราจะไปทำงานได้ละเอาแค่ไม่นานนะ5 นาที10 นาที
3: เจ้าค่ะ
2: ต่อไปถ้าแอดวานซ์ต่อไปไอ้เรื่องที่เราไปฟังเรื่องราวคำว่าเรื่องราวหมายถึงวิตกวิจารณ์นั้นนั่นน่ะแทนที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเนี้ยเราสามารถให้เป็นเรื่องอื่นๆได้ไหมหรือเรื่องอื่นที่ไม่ได้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่อะไรอาจจะเรื่องว่าฉันก็ยังมีรถขับนะบางทีรถติดเครียดใช่ป่ะอันนั้นแหละถ้าเราจะมองโลกในแง่ดีมันยังมีรถขับนะมันยังดีกว่าที่ไม่มีรถขับ
3: รถเมย
2: ์อย่างนี้เป็นต้น
3: โหนรถเมย์แบบนี้นะเจ้าค่ะ
2: ถ้าเราคิดเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ยังสบายใจได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องงานได้ไหมเราเอาเรื่องงานมาเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสามารถมีสติหรือสมาธิมีกำลังพอที่จะรักษาปีติสุขนั้นความสบายใจนั้นความอิ่มเอิบใจนั้นไว้ได้พอมีกำลังที่จะเอาความคิดเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้โดยที่มันไม่คลายความกังวลใจออกไปนั่นคือไม่คลายความกังวลความสบายใจออกไปกลายเป็นความกังวลใจมายังไม่มาไงเพราะว่าสมาธิเรามีกำลังอยู่เนี่ยอันนี้มันจะดีเราก็จะค่อยๆฝึกไปเป็นทักษะมันก็จะสามารถทำจิตให้เราตั้งมั่นอยู่ได้ในช่วงเวลานั้นๆ
3: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะสามารถคลายให้ความเครียดความซึมเศร้าเนี่ยไปได้นั่นเองใช่ปะ
3: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมได้ยินว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าค่ะก็จะคิดวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็ไม่สมควรคือแบบไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวเจ้าค่ะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดหนักยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์แนะนำก็คือว่าออกไปทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งไปในทางที่ดีอาจจะไปวัดก็ได้นะเจ้าค่ะทำบุญถวายสังฆทานไปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยโยมว่าก็น่าจะดีหรือที่น่าชื่นใจที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการไปเป็นอาสาสมัครซะทำความดีอ่ะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ใช่ไหมเจ้าค่ะก็มันก็จะทำให้เราเจอเพื่อนฝูงใหม่แปลกๆใหม่ๆแล้วการทำบุญที่เล็กๆน้อยๆพวกนี้พอเราเห็นผลบุญที่เราได้ทำมาถึงพอเราช่วยเหลือใครอย่างเงี้ยก็ทำให้เราชื่นใจนะเจ้าค่ะ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นความสุขทำให้จิตใจเราเบี่ยงเบนไปไม่ไปติดตรึกอยู่กับเรื่องเดิมๆทำให้จิตเราตกต่ำไปกว่าเดิมนะเจ้าค่ะก็ใจเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่จะเป็นคำแนะนำที่ดีก็คือหลักการเดียวกันนี้เลยว่ามีวิตกวิจารมีปีติสุขหลักการนี้เลยแต่วิตกวิจารก็คือเรื่องราวที่เราจะไปทำนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องระวังคือกิจกรรมนั้นความคิดนั้นต้องไม่ใช่กามมันต้องเป็นการลิงออกจากกามแล้วให้เกิดปีติสุขอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะสามารถพ้นออกจากวงเวียนของความเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองใช่ไหม
3: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปเป็นคำถามแรกจากคุณโชตนะเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นคำถามจากคุณป้าจารุวรรณจังหวัดนครปฐมเจ้าค่ะก็บอกว่ามีคำถามที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์คุณป้าจารุวรรณเล่ามาว่าบ้านของท่านเนี่ยอยู่หน้าตลาดนะเจ้าค่ะท่านก็จะเห็นว่ามีการ ตักบาตรพระหรือว่าใส่บาตรพระทุกเช้าเลยหน้าตลาดเนี่ยท่านก็พบหรือว่าเห็นว่าเมื่อพระท่านรับอาหารแล้วก็จะมีการเลือกบางอย่างกลับไปและทิ้งบางอย่างไว้ริมคลองเจ้าค่ะ
2: อ
3: ันนี้ในตรงจุดนั้นของท่านนะเจ้าคะก็ทำให้เกิดความสกปรกแล้วก็มีสุนัขมาคุ้ยขยะกันมากมายอย่างนี้เสมอทุกวันทุกวันเลยเป็นมาหลายสิบปีละท่านก็เลยเกิดความสงสัยว่าการใส่บาตรหรือตักบาตรแบบนี้เจ้าค่ะจะได้บุญหรือไม่อ่ะเจ้าคะคือเราใส่ไปแล้วพระท่านก็ไปเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วไปก่อให้เกิดความแบบลำบากลำบนสกปรกอีกไก่คนอื่นเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เรียบร้อยคำถามนี้ก็ถามดีนะคุณใจเขาถามว่าจะได้บุญไห
3: ม
2: ถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมมันจะต้องตอบคนละแบบโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าได้บุญไหมนะโอ้มันได้สิคุณใจ
3: เจ้าค่ะ
2: ถูกไหมได้สิเพราะว่าได้ทำ
3: เราตั้งจิตไปแล้วต
2: ั
3: ้งจิตตักบาตรไปแล้ว
2: ใช่แล้วเวลาเราตั้งจิตนะถ้าจะให้ดีเลยนะคือเราตั้งจิตที่ใส่บาตรพระองค์เนี้ยที่บอกเขาทำอย่างเงี้ยน่ะแต่ว่าเราตั้งจิตว่าเราถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราตั้งจิตว่าเราถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายโดยมีภิกษุรูปเนี้ยภิกษุรูปเนี้ยเป็นตัวแทนในการรับเราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตถึงพระอริยเจ้าคือพระสงฆ์นะเราตั้งจิตพระธรรมเจ้านะคือหัวข้อธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เราตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพธิ์เนี่ยเราตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยแล้วเราใส่บาตรลงไปแล้วเอาบาตรของพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนเอาพระภิกษุรูปนี้แหละเป็นตัวแทนในการรับโอ้โหบุญมหาศาล
3: เจ้าค่ะ
2: บุญมหาศาลแบบเรื่องราวในนิทานชาดกในพระวินัยในพระสูตรต่างๆมีอยู่7-8เรื่องที่จะพูดถึงจุดนี้แต่ว่าเวลาเราใส่บาตรพระเนี่ยเราเอาต่อให้พระประพฤติศีลไม่ถูกแล้วเราใส่บาตรแต่เราตั้งจิตถูกไงบุญมันเยอะนะบุญมันเยอะ
3: เจ้าค่ะ
2: เข้าใจมั้ยบุญมันจะเยอะมากแล้วทีนี้เพราะว่ามันส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมได้คือการตั้งจิตของเราแต่ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือพฤติกรรมของพระองค์นี้เอาท่านจะแบบเลี้ยงหมาไว้แล้วก็ให้หมามันมากุยใช่มั้ยก็มันบางทีเราควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นไม่ได้แต่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าพฤติกรรมของเขาที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยทำไมมันมีผลต่อจิตเราว่าทำให้เราได้บุญน้อยลงเศร้าหมองเศร้าหมองแล้วทำไมจิตคุณเศร้าหมองเพราะการกระทำของเขาอะคิดไม่ถูก
3: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงดีไงคุณเดินใจที่ถามมาว่าใส่บาตรแบบนี้จะได้บุญไหมดีสิเพราะว่าเราคิดตั้งจิตถูกเราจะได้บุญเต็มที่เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของท่านถ้าถามว่าพระองค์นี้ทำถูกไหมก็จะบอกว่าก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าพระสงฆ์หน้าที่นี่คือประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยใจอันงามหน้าที่ของพระสงฆ์นะคือหน้าที่ของข้าราชการพระสงฆ์นี่ก็คือคอยเอาไว้ถวายอมิสทานมีเมตตาทางกายวาจาใจเปิดประตูต้อนรับอันนี้คือหน้าที่ของเราอยู่แล้วซึ่งคุณป้าจรวันนี่ทำหน้าที่นั้นเต็มที่ละหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามอันนี้จะมาตกอยู่ในหัวข้อนี้ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเลยคืออนุเคราะห์รับแล้วนะแล้วทานที่เรารับมาเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อไม่ใช่เอามาทิ้งขว้าง
3: ค
2: ือแน่นอนแต่บางทีมันแบบอาหารเยอะมากนะมันกินไม่หมดอยู่แล้วอะต่อให้ว่าทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้เขาใส่อาหารถุงใช่ไหม
3: อย่าง
2: พระอาจารย์มีดวัดว่าบวรเนี่ยก็อาหารถุงนั่นแหละคุณใจอาหารบางวันมันก็มากไปโดยเฉพาะยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคนเขาคิดว่าพระกินอาหารเฉพาะวันพระมากเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลย
3: มาถวายกันเยอะมาก
2: วันพระหรือวันหยุดอะไรมันก็จะมีอาหารเยอะหน่อยแต่ว่าพระก็กินฉันอาหารเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้วันที่เยอะเนี่ยนะโอเอาแค่ว่าทุกถุงเอาถุงละช้อนเท่านั้นนะสมมติตักถุงละช้อนแล้วก็ไม่ได้เอามากด้วยนะเอาช้อนชาแล้วกันนะ
3: เจ้าค่ะ
2: เอาช้อนชาตักทุกถุงแค่ช้อนชาเนี่ยมันก็กินไม่หมดละคุณใจ
3: เจ้าค่ะ
2: กินไม่หมด
3: เยอะขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: เพราะมันเป็น100 ถุงอ่ะ ล้วคุณจะกิน100ช้อนชามันอิ่มแล้ว
3: ไม่ไหวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ

0: ใช่ไหมแล้วที่เหลืออีกกว่านั้นอีกก็ต้องพิจารณานะซึ่งคนเขาก็จะมักหนีว่าโอ้เนี่ยของฉันเนี่ยต้องรับประทานนะเนี่ยคือการรับประทานบริโภคมันมีทางตาก็มีนะทางจมูกก็มีนะก
1: ็
0: คือดมแล้วดูโอ้โหอร่อยดีนะหรือดูบริโภคทางตาดีก็ถือว่าบริโภคแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมที่เหลือก็ต้องสละออกแต่ในการที่จะสละออกเพราะว่าเก็บไว้ไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่ให้ศรัทธาของทายกเนี่ยตกไปนั่นนี่ก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแต่การกระทำอะไรที่ทำให้ศรัทธาของทายกตกไปเช่นพระองค์เนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยทำให้ศรัทธาคุณป้าจารุวรรณตกไปชื่อว่าไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็จะไม่ดีจุดนี้เราจะถามว่าการกระทำของคนอื่นไม่ควรจะมีผลต่อสภาวะจิตของเราถ้าเราตั้งจิตถูกตั้งจิตเป็นก็จะไม่แอร์
1: เจ้าค่ะ
0: มันอาจจะมีผลนั่นน่ะก็ในเมื่อมันสะเทือนใจกันอย่างนี้แล้วทำไงเราตั้งจิตใหม่โดยการที่คิดว่าเอ้ยนั้นอาหารที่ฉันถวายพระไปนี่แต่ฉันใส่บาตรทุกวันนี่ฉันตั้งจิตเพื่อที่จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ทั่วไปนะถึงพระอริยเจ้าเลยนะโดยมีบาตรของพระรูปนี้นะเป็นตัวแทนในการรับเพราะว่าสงฆ์ก็ต้องถึงกันเป็นหมู่เดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เครื่องแบบหรือการสมาทานเราตั้งจิตอย่างนี้ยังไงมันก็ถึงแล้วเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะคุณใจในตำราส่วนของอรรถกถาวินัยปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสมมติถ้าเป็นพระปลอมคือไม่ได้บวชจริงๆนะแล้วก็อาจจะหนีโจรมาหรือหนีทหารมาหนีภัยใดหนึ่งมาแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็โกนผมแล้วก็มีอะไรก็ถือมาเป็นบาตรปุ๊บเราก็คิดว่านี้เป็นพระจริงๆแล้วเราก็ใส่บาตรไปนี่อันนี้ส่งได้เท่ากัน
1: เจ้าค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นพระปลอม
0: เจตนาเรามันเต็ม
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละแล้วก็อยู่ที่จิตเราสำคัญดีแล้วนะที่คุณป้าจันวันถามว่าอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมได้แล้วก็มากด้วยอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้รับแต่ในส่วนของผู้รับเนี่ยก็จะมีไปอีกนะว่าถ้าหมายถึงพระรูปนี้ก็เป็นพระอริยเจ้ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะหมดราคะโทสะโมหะหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ยิ่งจะได้บุญมากขึ้นไปอีกนะมากขึ้นไปแต่ตอนนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทำให้บุญส่วนที่เราจะได้รับเนี่ยน้อยลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยการที่เราตั้งจิตถูกไว้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้คุณป้าจารุวรรณได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะก็ท่านได้บุญแน่นอนสำหรับการตักบาตรของท่านส่วนที่พระสงฆ์องค์นั้นท่านจะไปทำอย่างไรกับอาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นก็อย่าไปใส่ใจก็แล้วกันมองข้างๆไปบ้างมันจะได้ไม่มาหนักอกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเสริมแบบนี้พอไปไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะก็มองได้สองจุดนะทีนี้สมมติเราไปถึงเรื่องของคนอื่นแล้วนะสมมติเรารักษาจิตของเราได้ดีแล้วพอเรารักษาจิตของเราได้ดีเนี่ยเราจะมองปัญหาคนละแบบแทนที่เราจะมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านหรือว่าทำไมต้องเป็นงี้จะต้องทำให้มันดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตเราขุ่นมัวแล้วไงแล้วทำไมแต่ว่าเราจิตเราดีด้วยการที่เรามีฌานุสติไว้อย่างดีเราจะมองปัญหาคนละแบบแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีปีติสุขเราจะแก้ปัญหาด้วยจิตที่มีความนุ่มนวลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมันไม่ควรทำอย่างนี้เราควรทำอย่างนี้เราให้ความช่วยเหลือแล้วเราจะคิดระบบขึ้นมาในการที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายกับผู้ที่ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะมองปัญหาคนละแบบแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะแต่ก็จะแก้ปัญหาอีกจากมุมมองหนึ่งของคนที่จิตเป็นสมาธิมีความเอื้อเฟื้อมีเมตตากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและที่โยมเห็นประจำสำหรับวัดที่ไปทำบุญอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะคือวัดบางคูวัดกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะมีญาติโยมที่ว่ามาช่วยทำงานในกุฏิแล้วก็จะมีคนมารับอาหารที่เหลือเนี่ยไปทานเจ้าค่ะก็เหมือนเป็นทานอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะไม่ได้ประสูญเปล่าทิ้งไปเลยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถ้ามีการจัดการแบบนั้นในทุกๆวัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: โยมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละ
0: ม
1: าคำถามถัด

0: ไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะมีการถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเจ้าค่ะก็ผู้ถามก็ถามมาบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราภาวนาเป็นหรือภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: อาจจะต้องให้พระอาจารย์เจ้าค่ะอธิบายของคำว่าภาวนาก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรก่อนหลายท่านอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเพราะว่าโยมเคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวนาภาวิตาคือการพัฒนามาก่อนน
1: ี่
0: มองเลยเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มจากจุดนี้เลยว่าเอาคำนี้เลยคือบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงคุณนั่งสมาธินะโอ้แล้วนั่งสมาธิเนี่ยฉันคิดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ฉันคงทำไม่ได้นี่ก็เลยคิดว่าฉันภาวนาไม่เป็น
0: เจ้าค่ะ
1: นอนเอาตรงนี้ก่อนคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาอะไรของพัฒนามันก็ได้หลายด้านนะคือไม่ใช่ว่าพัฒนาด้านเดียวใช่ไหมมันได้หลายด้านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเอาจะพัฒนางั้นก็ฉันจะทำจิตให้สงบถ้าคุณดูเรื่องจิตสงบอย่างเดียวมันด้านเดียวเพราะว่ากว่าจะไปจิตสงบมันมีอีกหลายอย่างศีลคุณพัฒนาก็ได้สติคุณพัฒนาก็ได้การสำรวมอินทรีย์คุณพัฒนาก็ได้การมีเพื่อนดีคุณพัฒนาก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาหมายถึงภาวนาเนี่ยนะมาจากคำว่าภาวิตาซึ่งแปลว่าพัฒนาจริงๆเขาจะแปลกันในนักเรียนภาษาบาลีเนี่ยภาวิตาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญมันคือยังไงให้เจริญก็พัฒนานั่นแหละผู้ภาษาไทยเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ภาวนาแปลว่าการพัฒนาแปลจริงๆก็คือทำให้เจริญมาจากคำว่าภาวิตาเพราะฉะนั้นทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เจริญเนี่ยมันหลายด้านมันหลายตัวแปรเอายกตัวอย่างที่ว่าจะเข้าใจผิดอะประเด็นเนี้ยคือเอาเรื่องสมาธิอะว่าโอ้เนี่ยฉันคงภาวนาไม่เป็นทำไมนะก็เพราะว่าฉันหลับตาปุ๊บนี่มันไม่นิ่งเลยแต่มันคิดมากจริงๆแล้วคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือฉันคงภาวนาไม่เป็นเขาก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยฉันทำเท่าไหร่คุณทำทั้ง30นาทีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยฉันคงภาวนาไม่เป็นโอเคแค่นี้ก่อนแต่เอาจุด full stop แค่นี้คุณใช้เวลา30นาทีมาในการนั่งสมาธินั่งเฉยๆนะแต่ว่าในหัวเนี่ยมันไม่เฉยละมันคิดนึกนั่นนี่ฉันคงภาวนาไม่เป็นก็ว่าอย่างนี้โน่ยังไงนะเอาไอ้ที่นั่ง30นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นความเพียรนะคุณหนุ่มใจ
0: เจ้าค่ะ
1: มันเป็นความเพียรมันเป็นความเพียรที่เกิดจากศรัทธาของเราคุณมีศรัทธาแล้วคุณใช้ศรัทธาศรัทธาไม่ได้ลดนะคุณมีศรัทธาคุณใช้ศรัทธาให้เกิดความเพียรศรัทธาเพิ่มนะเขาจึงพูดถึงกำลังของพระเสขะกำลังของพระเสขะมี5อย่างศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาไม่มีสมาธินะไม่มีสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็หมายว่ายังไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่ายังได้ความเพียรไอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเลยยังได้ความเพียรคือมันไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเราบอกว่าฉันคาดว่าฉันจะต้องได้สมาธิแต่มันไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้สมาธิคุณต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้คือวิริยะคือความเพียรเรายังกลัวยังละอายต่อบาปว่าในครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเทคผับเที่ยวดูหนังดูละครไม่ก็ฉันมานั่งสมาธิดีกว่าฉันคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่ายังมีเหี้ยหรือโอตปะและยังมีศรัทธาเราคุณใช้ศรัทธาลงมาเอาศรัทธาเพิ่มนะศรัทธาเพิ่มนั่นคือแทนที่ว่าก่อนที่จะมานั่งก็ไม่หนีหายไปก่อนโอ้นี่มันมีศรัทธามีความเพียรมีเหี้ยหรือโอตปะแล้วถือว่าเราได้สิ่งนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราทำเราใช้สิ่งไหนเราก็ได้เราก็รับสิ่งนั้นมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เป็นนะไม่ได้นะได้นะนั่นคือพัฒนาคุณพัฒนาความเพียรคุณพัฒนาศรัทธาแต่คุณยังไม่พัฒนาสมาธิสมาธิมันอาจจะพัฒนานิดนึงยังไม่เห็นผลก็ค่อยๆพัฒนาแต่ได้อย่างอื่นมันต้องได้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอันนี้เรียกว่าดูตัวแปรไม่เป็นต่างหากดูตัวแปรไม่ออกหรือว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างในการที่เราจะพัฒนาได้ศีลเราก็พัฒนาไ ก็เป็นการภาวนาเป็นเหมือนกันนะแค่ว่าสมมติคุณยังไม่ได้อยู่ท่านั่งเลยนะเอาแค่ท่าเดินอย่างเงี้ยทำงานนี้แทนที่เราจะตบยุงตียุงแทนที่คุณจะฆ่าแมลงสาบคุณก็เอาสเปรย์อะไรที่มันจะไล่มันละกันไม่ต้องฆ่าใช่ไหมเช่นเอาอะไรอะตะไคร้หรือพวกอะไรอ่ะเบกกิ้งโซดาเนาะมาผสมกับอะไรเสี่ยงอะไรอย่างหนึ่งว่าจะไล่แมงสาบได้ไล่ปลวกได้ไล่มดได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันอันนี้ปัญญานะอันนี้ศีลคุณพัฒนาขึ้นนะโดยที่คุณยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นนะสิเพราะว่าเขาพัฒนาศีลของเขาให้ดีขึ้นได้จากที่ต้องตบยุงต้องฆ่าแมลงสาบต้องฆ่ามดเขาไม่กล้าได้เขาพัฒนาศีลนะนี่อันนี้ภาวนาเป็น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ปัญญาเพิ่มรู้จักใช้เทคนิครู้จักใช้สารอะไรที่มันจะเหมาะสมไม่ต้องมีการเบียดเบียนการฆ่ากันนี่ปัญญาเพิ่มแล้วก็ศรัทธาเพิ่มด้วยเพราะว่าคุณตั้งใจในการที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอื้อเฟื้อในคำสอนเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระจะไม่ต้องทำก็ได้ไม่แคร์ไม่สนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็ภาวนาเป็นแล้วนี่ภาวนาเป็นในเรื่องของศีลขึ้นมาเราปัญญาเพิ่มขึ้นมาศรัทธาเพิ่มขึ้นมาแล้วซึ่งในตัวแปรที่เราจะพัฒนาจิตใจของเรามันมีหลายอย่างแล้วรวมกันอยู่ในองค์8อันประเสริฐรวมกันอยู่ในนี้ซึ่งก็หมายว่าถ้าจะแจกแจงก็ศีลได้ยังพูดถึงความเพียรหิริโอตตัปะปัญญาศรัทธาสมาธิสติการสำรวมอินทรีย์ก็ปฏิบัติทางด้านศีลอื่นๆก็โอ้โหเยอะแยะเลยการนอนยามเดียวการถือธูปดงคอวัดการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นไม่นอนกลางวันได้อีกหลายอย่างที่เราจะพัฒนาได้ในทุกตัวแปรทุกตัวแปรน
0: ั่
1: นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเอาแค่ว่าคุณไปวัดยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะไปฟังเทศจิตไม่สงบเลยนะก็ถือว่าเราพัฒนาคือภาวนาด้วยความเพียรละความเพียรเรามีละศรัทธาเรามีละสำรวมอินทรีย์เราได้ละใช่ไหมแทนที่ว่าจะไปห้างไปเทคไปผับแต่ไปวัดแทนการกระทำอย่างนี้ก็คือเราพัฒนาทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการภาวนาละ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ในการภาวนาที่ท่านผู้ฟังท่านเนี้ยจะหมายเจาะจงเอาเรื่องสมาธิเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่ง
0: ดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: เพราะมันจะได้ตอบโจทย์ของเขาอะนะอันดับแรกก่อนถ้าจะเข้าใจว่าสมาธิคือการที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะผิดคุณเข้าใจผิดกว่าที่เราจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันต้องผ่านการคิดก่อนคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับโคหากินตามพื้นดินโคหากินตามพื้นดินแต่ไม่รู้วันนั้นมันเป็นอะไรมันเกิดอยากจะไปขึ้นภูเขากินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่มันไม่เคยไปโคอยู่พื้นดินจะไปขึ้นภูเขาอ่ะคุณใจมันหาเรื่อง
0: จะยากนิดนึงนะเจ้าค่ะ
1: มันหาเรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: มันก้าวเท้าหน้าไปไม่เป็นมันก็จะถอยหลังก็ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะต้องคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอันนี้คือเป็นอุปมานะพระพุทธเจ้าบอกไม่แต่คุณควรจะเหมือนกับโคภูเขาโคภูเขาหากินตามภูเขาหนึ่งจะถูกเอาโคภูเขากับโคพื้นหน้าต่างกันยังไงมันต่างกันตรงทักษะในการปีนเขาโคภูเขาก็จะมีทักษะในการเดินไปตามซอกอันกรุกรักแต่โคหากินตามพื้นดินมันไม่มีก่อนแล้วโกหากินทางพื้นดินจะไปฝึกทักษะในการปีนเขาได้ไหมได้คุณก็ลองทำดูไงลองทำอันนี้เป็นอุปมานะเป็นอุปมาเพื่อที่จะอุปมาเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าผมว่าเราทำสมาธิไม่เป็นแล้วอยู่ๆคุณจะเงินฉันต้องไม่คิดอะไรเลยนี่ไงมันพลาดตรงนี้พลาดนี่คือเหมือนกับโคตัวที่หากินทางพื้นดินแล้วจะไปหาเรื่องขึ้นภูเขาเพราะว่าเรายังภาวนาไม่เป็นอยู่เราจะไม่คิดอะไรเลยในคุณพลาดเลยเพราะอะไรเพราะการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่คุณต้องคิดก่อนวิตกวิจารพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เพราะ พราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารคือความคิดคือเรื่องราวคือสตอรี่ทำให้เกิดปีติสุขปีติสุขเนี่ยอาศัยวิเวกคือความคิดเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นสตอรี่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เราต้องมีปีติสุขก่อนบางคนนี่จะข้ามไปถึงว่าฉันต้องไม่คิดอะไรเลยต้องมีอุเบกขาเลยแล้วก็ต้องแบบนิ่งไม่ไหวติงก็ไม่คิดอะไรเหมือนทะเลไม่มีคลื่นทะเลที่ไหนไม่มีคลื่นทะเลมันก็ต้องมีคลื่นปะใช่ไหมสมองเรามันจะไม่คิดยังไงสมองเราต้องคิดอ่ะดังนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยเราจะพังพังนี่คือหมายถึงว่าหาเรื่องเหมือนโคพื้นดินจะไปขึ้นภูเขาเราก็ต้องฝึกก่อนต้องเตรียมพร้อมกับการขึ้นภูเขางั้นแทนที่ว่าเราจะคิดเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนคุณต้องรู้จักคิดเรื่องใหม่ก่อนคิดเรื่องที่ไม่ใช่กามไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เปลี่ยนเบียนคิดอะไรเรื่องที่มันไม่ใช่กามไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่เปลี่ยนเบียนนั่นเอาใหม่เรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนอะไรก็จะกินอาหารแต่คนนั้นไม่ดีแย่อันนี้คิดปฏิบัติก็ละผูกเวรละทำไมอาหารนี่ไม่อร่อยต้องอาหารนั้นสิอร่อยอันนี้มันต้องจิ้มกับอันนี้มันถึงจะกินดีอันนี้คิดกามละหรือว่าฉันต้องได้ยศนี้ฉันได้ต้องตำแหน่งนี้คนนี้ก็ต้องพูดกับฉันอย่างนี้นี่ก็ไปละใช่ไหมเอาใหม่แทนที่เราคิดเรื่องนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าคนไหนอ่ะหรือว่าอย่างเช่นคุณดูสารคดีเกี่ยวกับในหลวงเงี้ยอ่ะคุณดูสารคดีหรือดูหนังฮอลลีวูดอะไรก็ได้ที่มันแบบซาบซึ้งใจแล้วมันไม่ใช่เป็นรูปโป๊หรือว่ารูปอะไรที่จะกระตุ้นความเรื่องกามหรือไปบาปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสารคดีอะไรที่มันดีๆและซาบซึ้งใจเนี่ยมันก็มีใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินใจคือวิตกวิจารวิตกวิจารที่อาศัยสิ่งภายนอกคือสารคดีนั้นหรือเพลงก็ได้บางคนฟังเพลงอ่ะโอ้เนื้อเพลงนี้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพลงปลุกใจเพลงที่ให้แบบเกี่ยวกับรักชาติอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้จะให้เกิดการปฏิบัติเบียดเบียนนี่แต่เราฟังแล้วโอ้ทำนองก็ดีเสียงร้องก็เพราะฟังแล้วเราซาบซึ้งใจนี่แหละคือวิตกวิจาร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมเราคิดเลยคิดเสร็จปุ๊บคุณมีปีติสุขเกิดขึ้นมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่แหละคุณเดชัยนี่คือสมาธิละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือมีวิตกวิจารก็คือไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีกามไม่มีอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารและมีปีติสุขเกิดขึ้นนี่เราต้องฝึกตรงนี้ให้ได้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: คือจึงต้องฝึกคิดในทางที่เป็นกุศลธรรมก่อนนี่พัฒนาเลยพัฒนาแล้วนะจากที่ว่าคุณคิดแบบอารมณ์เสียผูกเวรคุณมาคิดเรื่องดีๆแทนที่เราจะแบบไปคิดเรื่องที่ให้อารมณ์เสียคุณมาดูสารคดีคือดูสารคดีเนี่ยดูกว่าดูดีกว่าดูเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กแบบว่าเรื่องเขามาเต้นยกแยกยกแยกอะไรในทิกต็อกเน
0: ี
1: ่ยแล้วก็เป็นอะไรที่ให้เปิดเพลินลุ่มหลงตลกโปกฮาไร้สาระไปเงี้ยคุณมาดูอะไรที่มันเป็นเรื่องราวนี่มันยังดีกว่านะเป็นสารคดีเป็นอะไรที่มันจะให้เกิดปีติสุขอย่างนี้ยังดีกว่าคือเป็นปีติสุขที่เป็นจะเรียกว่าเป็นนิรามิตละกันคือไม่เกี่ยวข้องโดยอามิตคือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามแต่คือถ้าปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามก็มีแต่ปีติสุขที่เกี่ยวข้องโดยกามก็เรียกว่าปีติสุขที่อาศัยเย่าเรือนอยู่อาศัยเย่าเรือนอยู่ทีนี้ปีติสุขที่ห่างออกมาจากเย่าเรือนอีกหน่อยอาจจะยังต้องใช้เสียงหรือภาพมาล่อนะเช่นเราดูสารคดีอันนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยแต่ที่ดีต่อไปคือเราไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อละเราไม่ต้องอาศัยดูดนตรี

0: ราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เคยได้ฌานหนึ่งแล้วอยู่คุณจะกระโดดไปฌานสองโอ้โหแล้วยิ่งมันไม่ได้แล้วยิ่งจะกระโดดไปฌานสามจะอุเบกขาเลยโอ้โหใช่ไหมมันจะก้าวกระโดดไปหน่อยเราก็จะคว่ำเพราะว่าเราคิดว่าเราจะพัฒนาก้าวใหญ่เกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: สมาธิมันไม่ใช่ว่าจะบังคับข่มขี่หรือบีบคั้นเอาได้มันไม่ได
1: ้
0: มันเป็นของที่จะใช้ความละเอียดประณีตต้องใช้ความรอบคอบเป็นของที่จะบีบคั้นเอาไม่ได้แล้วจิตเรามันไม่เหมือนกับกระบอกน้ำว่าตั้งปึ้งมันก็อยู่ตรงนั้นเลยมันไม่เป็นมันจะซ่านมันจะไปมันจะวิ่งมันจะคลืบคลานมันจะไหลเข้าใจคำนี้นะไหลไปตามอารมณ์
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพัฒนานี่เกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วทุกจุดทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการพัฒนาได้หมดเป็นการพัฒนาได้หมดนั่นก็คือการที่เราภาวนาเป็นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสำหรับคำถามคำนี้ก็คือว่าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเรียนเชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังเพิ่งจะเริ่มที่จะฝึกนั่งสมาธินะคะท่านคงได้กำลังใจแล้วก็กระจ่างขึ้นแล้วในกรณีที่ว่าการนั่งสมาธินั้นต้องฝึกไปตั้งแต่เรายังคิดอะไรได้อยู่คือมีวิตกวิจารณ์ก่อนแล้วเมื่อเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถหยุดการวิตกวิจารณ์หรือเรื่องคิดของเราได้เข้าสู่ปีติสุขซึ่งเป็นสงบสุขในสมาธิได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ตั้งใจกันต่อไปนะคะทุกคนสามารถที่จะภาวนาหรือมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำสมาธิได้เป็นอย่างดีทั้งสิ้นตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะยังคิดว่ายังมีเวลาที่จะตอบได้อีกหนึ่งคำถามนะเจ้าค่ะ
0: ได
1: ้เป็นคำถามที่ผู้ถามบอกว่าจะมีวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรดีคือความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอิจฉาริษยาที่เขามีมากกว่าเราดีกว่าเราแล้วโยมก็เคยได้ยินคำพูดหนึ่งว่าถ้าเราอิจฉาริษยาใครเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราอ่ะด้อยกว่าเขาเราถึงไปอิจฉาเขาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะเจ้าค่ะก็อยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เ
0: ชิญพันอิจฉาริษยามันก็จะมีทั้งที่ว่าเรารู้สึกด้อยกว่าเขานี่ก็จุดหนึ่งหรือว่าในความที่ว่าเขาไม่มีเมื่อก่อนเขาไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เขามีมาเงี้ยบางทีเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันนะว่าแกจะมามีเท่าฉันได้ไงอย่างเงี้ยก็จะมามีความคิดอย่างเงี้ยก็ลักษณะของอิจฉาริษยาเหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะแก้ได้ไม่ยากเลยแต่ใช้คุณธรรมที่เหนือขึ้นไปนั่นคือมุทิตาเนี่ยจะแก้อิจฉาริษยาได้อย่างชะงักอย่างมากเลยมุทิตาแปลว่าความยินดีที่เขามีความสุขความยินดีที่เขาได้ความสำเร็จโอ้ยแล้วฉันจะไปยินดีกับเขาได้ไงก็ฉันอิจฉาเขาอยู่นี่เข้าใจไหม มันจะกลับ180องศาไม่ได้สิทำยังไงอย่างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เหมือนญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันโอ้โหต้องนานมากพอมาเจอกันโอ้ยดีใจเข้าใจไหมญาติที่รักแล้วไม่ได้เจอกันนานมากพอมาเจอกันมันจะดีใจดีใจตรงไหนดีใจที่ได้เจอกันไม่ใช่ว่าดีใจที่ว่าเขาเอาของอะไรมาฝากนะคือเอาอย่างเช่นว่าเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เจอกันแบบเพื่อนคุ้นเคยกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้ว30 ปีก็มาเจอกันนะคุณใหญ่
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้โหแล้วเพื่อนรักกันเนี่ยเข้าใจไหมแต่ว่าคนนั้นก็
1: ดูใจมากเลย
0: มันจะดีใจมากโอ้ยเธอมาอยู่ที่นี่แต่งกันเราเจอกันโดยที่เขาไม่ได้เอาของอะไรมาฝากเราเขาอาจจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเขาอาจจะขาวขึ้นหรือดำขึ้นเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วถ้าเราเจอกันโอ้โหเราจะดีใจที่ได้เจอนะไม่ใช่ว่าดีใจที่เขาผอมขึ้นอ้วนลงหรือมีของอะไรไม่มีมันไม่แข็งวันนั้นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าดีใจที่ได้เจอกันเอาแค่นี้เนี่ยคือเรานี่คือมุทิตา

0: แต่ถามว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเจริญมุทิตาได้ไงก็ฉันแบบไม่พอใจเขาอยู่อย่างเงี้ยอย่าพึ่งไงเพราะตอนนี้มันมีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นก็คือไอ้ที่เขาทำได้ดีเนี่ยโถฉันไม่ชอบนี่เขากระตุ้นเราใช่ไหมเราเลยมีอิจฉาริษยาคุณอย่าเอาอย่าพึ่งเอาจิตไปอยู่นั้นเพราะนี่มันคือตัวกระตุ้นแต่เป็นภาษาที่มากระตุ้นแล้วอารมณ์เราก็ไปทางนี้แหละจิตนี่มันชอบเลยอันไหนมันดึงแรงๆมันจะไปสวยอารมณ์หยุดหยุดด้วยสติสัมปชัญญะก่อนหยุดเสร็จแล้วทำไงไปตรงนั้นไปตรงไหนจินตนาการคิดเลยนะนี่คิดนี่เป็นอะไรวิตกวิจารคิดถึงอะไรเหตุการณ์ยิ่งถ้ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะดีมากผมเพื่อนคนนี้เราไม่เคยเจอถึง30ปีบางคนอาจจะอายุ15ใช่ไหมก็จะไม่มี30ปีแล้วเขาจะแค่ว่าอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ญาติหรือใครที่เรารักแล้วเราเจอแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเราดีใจกับเขาดีใจที่ได้เจอหรือฟังเรื่องตรงนี้ก็ได้เอาของคนอื่นก็ได้สมมติเราอายุไม่ถึง30ปีแต่เราเห็นคุณแม่คุณพ่ออะไรที่เจอเพื่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้เจอเพื่อนเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยเอาเหตุการณ์นั้นก็ได้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นปุ๊บเราจะมีมุทิตาเกิดขึ้นในจิตใจเรามากก็ตามน้อยก็ตามนะอยู่ที่ว่าเรื่องราวตรงนั้นคุณคิดได้ขนาดไหนหรือวิตกวิจารณ์นั้นคุณมีพลังขนาดไหนก็จะทำให้มุทิตาในจิตของคุณเนี่ยมีพลังตามขึ้นนั้นได้พอมีพลังขึ้นตรงมุทิตาอย่างนี้แล้วทำไงนึกถึงคนนี้คนที่ทำให้เรามีริษยาเนี่ยแหละอิจฉาเนี่ยแหละเอาเข้ามาเลยด้วยอารมณ์ที่เรามีมุทิตาอยู่นะเอาเขาเข้ามาเลยแต่ตรงนี้คือเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์โดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ก็คือแผ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายผ่านบุคคลนี้ไปเลยแผ่อะไรนะมุทิตามุทิตาพอเราเห็นเขาเนี่ยเราก็จะคลายความอิจฉาริษยาลงไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าพลังมุทิตาคุณน่ะมันมากไหมมันบ่อยไหมแล้วคุณแผ่มุทิตาให้คนนี้เขาอยู่เรื่อยไหมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆไอ้ความอิจฉาริษยามันจะมาลายหายไปมันจะสู้ไม่ได้นั่นนี่คือวิธีแก้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาสักษาตอบปัญหาธรรมะและก็ให้แง่คิดดีๆกับเราซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องในการตอบของท่านนั้นเนี่ยเรานำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดีทีเดียวคือเรียกว่าพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะในการตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านจะสามารถตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาตอบปัญหาธรรมะข้อขัดข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นรวมทั้งตัวท่านเองถ้ามีอะไรก็เขียนเข้ามาถามอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อย่างโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
9: นายพรวิทย์ศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ธีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสารพมมารายงาน
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
10: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
11: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ครับ
1: พบกันกับข่าวยามเช้าค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:00 น. จนถึง 7:00 น.นะคะทุกวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในตอนเช้าค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับแล้วก็ที่เพจข่าวยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราไลฟ์ทั้งสองเพจเลยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่นทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรนะครับเดี๋ยวน้องป่าก็จะขึ้นด้วยอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทั่วทั้งประเทศหอกระจายข่าวด้วยนะครับเตรียมติดตามกับปีคล้องร้องข่าวในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับข่าวสารมากมายครับมาได้เรียงกันนะตั้งแต่ในช่วงของการประกาศผลผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาก็มีเรื่องราวตามมานะครับรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งในการที่จะต้องมีการไปอุทธรณ์สำหรับผู้ที่อาจจะต้องมีการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยค
1: ิ
0: ดว่าตัวเองมีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ว่ามีการตกหล่นหรือว่ารัฐบาลมีการประเมินผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์กับหลักฐานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆนะครับที่มีการออกมาเพิ่มเติมอย่างกรณีของในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับ60-40ที่สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะมีการโอนไปนะสำหรับการเรียกว่าเป็นการเยียวยาอีกหนึ่งโครงการในช่วงของตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้เราดูบอลไปพร้อมกับทางพี่ป๋องซูเปอร์เลิศทาวฤดีนะครับแล้วก็พี่สายชนนีสังวันนี้มาร่วมเป็นทีมงานของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วผลที่3ของการชิงฟุตบอลโลกนะครับน้องป่านฟุตบอลโลกครั้งใหม่เนี่ยคือฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีการชิงที่3นะครับชิงอันดับ3ไปก็เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเมื่อกี้โอ้โหเดินเข้าไปคือกำลังแข่งขันดูเดือดเลยนะครับช่วงสุดท้ายของการแข่งขันสุดท้ายเนี่ยผู้ที่ชนะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับชนะไปนะครับ6-4อังกฤษได้ไป6ประตูนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสได้ไป4ประตูแสดงว่าอังกฤษก็ได้เป็นที่3ในฟุตบอลโลก2026นี้นะครับก็แสดงความยินดีกับประเทศอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็จะมีสเปนนะครับแข่งขันกับอาร์เจนตินานะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับฟุตบอลโลก2026คู่ชิงชนะเลิศก็คือสเปนกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับ
1: ค่ะคอบอลก็ตอนนี้นะคะเตรียมทุกแมตช์นะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับแชมป์โลกนะคะฟุตบอลโลกปี2026
0: ใช่แล้วครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะยังไงดูบอลช่วงถ้าแมตช์ดึกๆนะก
0: ็
1: เตรียมด้วยนะพรุ่งนี้เผื่อทำงานอะไรยังไง
0: มาทันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบว่าถึงเช้าแล้วก็อาบน้ำมาเลย
1: นะอ่ะติดตามข่าวสารกันนะคะเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศเนาะเรื่องของพยากรณ์อากาศยังต้องติดตามกันอยู่แต่ว่าช่วงนี้ฝนน้อยลงนะคะฝนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะก็อาจจะมีหนักบ้างที่ภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะคะยังไงภาคเหนือช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการ การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: ส่วนพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้นะคะออกประกาศเมื่อเช้าเลย 6:00 นก็คือประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่นะคะภาคอีสาน 20% ค่ะเช่นเดียวกับภาคกลางนะคะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ30% 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้ากันอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยก็เดาไม่ได้นะว่าเขาจะตกช่วงไหนวันไหนนะคะ
0: นะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการให้อย่างเรียกว่าเฝ้ารอกันไว้นะครับสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องบอลโลกไปนะครับโอ้โหมีคนทายกันเข้ามาสเปนหรือว่าจะเป็นอะไรนะอาร์เจนตินานะครับอันนี้พี่ดนเนี่ยบอกว่าสเปนแน่นอนใครเชียร์ใครใครอยากจะร่วมทายผลบอลโลกกับพวกเรานะครับก็ทายกันเข้ามาได
1: ้คุยกันมาได้
0: สเปน
1: อ
0: าร์เจนตินาสองประเทศนี้แหละนะครับแต่เราไม่ได้มีการชิงรางวัลเหมือนหลายหลากหลายหลากหลายสำนักข่าวนะ
1: ก็มีหลากหลายสำนักข่าวนะที่เขาออกมาจะชิงรางวัลแต่ว่าก็ยังไงก็ได้นะเอาให้ถูกกฎหมายแล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะ
0: อันนี้พี่พรพนาบอกว่าสวัสดีเช้านี้นะคะพิธีกรคู่หูสำหรับถนนดนตรีก็มาเจอกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่พรมนานะครับแล้วก็โอ้โหสวัสดีน้องป่าน้องโดนัทด้วยสุขกายสุขใจทั้งสองท่านจากป้าวันดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่จำลองบอกว่าสวัสดียามเช้าวันนี้รับฟังที่วัดเผาเครืองนะครับวัดเผาเครืองที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเสียงชัดเจนดีอากาศนี้อากาศเช้านี้ดีนะครับโอ้โหป้าไม่รู้ป้าไม่ดูบอลนะ
1: ไม่เป็นไรติดตามข่าวยามเช้าก็ได้
0: ติดตามได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีการมาอัปเดตนะคุณพืชแก้วพิบูลเนี่ยเขาชอบติดตามมากนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็เป็นภารกิจที่ไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ไปหาลู่ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการผลักดันสินค้าไทยให้ไปทำการตลาดที่ฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเข้าร่วมกิจกรรม Prime Minister Thai Privateเซกเตอร์ลันเชียนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นการร่วมกับผู้บริหารต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับกว่า140คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในประเทศจีนนะครับจากอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้ไปพูดคุยกันที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับท่านนายกบอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยทางรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือสร้างโอกาสให้ประเทศและก็ภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลครับขอให้ภาคเอกชนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการเป็นลู่ทางในการลงทุนให้เอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดรวมถึงไม่เพียงแค่ในตลาดจีนนะครับก็คือจะมุ่งต่อไปยังตลาดโลกเลยนะครับซึ่งช่วงท้ายท่านนายกก็มีการกล่าวขอบคุณในส่วนของภาคเอกชนของไทยทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศและก็เศรษฐกิจของประเทศเรานะครับแล้วก็มีการย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนเนี่ยคือผู้สร้างความสำเร็จหากเราทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยกันเป้าหมายเดียวกันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเติบโตในตลาดจีนแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นประโยคที่ทางท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการไทยภาคเอกชนในประเทศจีนแล้วก็จริงๆนะถ้าสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในจีนถ้าสมมติว่าเราแข็งแกร่งตั้งแต่ฐานรากเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะไปถึงเวอร์วายระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำได้แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมภาคเอกชนนะครับที่กำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่วันที่17ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรอบใหม่ที่มีการลงทะเบียนใครได้สิทธิ์บ้างนะคะใครไม่ได้สิทธิ์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็โอเคเนาะแต่ว่าส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้
0: อาจจะมีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับอย
1: ่
0: างกรณีที่คุณมีชื่อในการจดทะเบียนรถยนต
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีรถยนต์มากกว่า1คันนะครับก็กลายเป็นว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ตรงกับในรอบนี
1: ้
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะทำยังไงว่าจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไห
1: ม
0: หรือว่าอาจจะต้องได้รับการเยียวยาไทยช่วยไทยพาสแทน
1: ถูกต้องนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะเขาเริ่มเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะแล้วก็แก้ไขข้อที่คลาดเคลื่อนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะสามารถดำเนินการผ่าน4ช่องทางนะคะที่รัฐบาลเตรียมอำนวยความสะดวกเอาไว้ก็จะมีทางแอปของโครงการนะคะ
0: ค
1: ก็จะมีเซิร์ชได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือไปที่ธนาคารก็ได้นะคะสามารถดำเนินการผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้นะคะทั้งกรุงไทยออมสินธกสนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสนะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะเลือกเอาได้เลยผ่านทั้ง5ช่องทางนะคะที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะถ้าหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าบางทีเอกสารตกหล่นหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องดำเนินการด้วยตนเองนะคะที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการดำเนินการตรงนี้เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน16สิงหาคมนะคะไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสิทธิ์ในการพิจารณาได้นะคะ
0: ครับ
1: ส่วนท่านรองโฆษกนะคะท่านก็ยังบอกว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมค่ะโดยผู้ขอทบทวนเนี่ยยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการเช่นเดิมนะคะซึ่งหลักเกณฑ์โครงการเนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะก่อนหน้านี
0: ้
1: เขามีการยกเลิกนะเรื่องของกฎเกณฑ์ในการนำชื่อบิดาบรรดาไปลดหย่อนภาษีอ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้แล้ว
0: หรือว่าผู้ที่เป็นหนี้เกษตรกร
1: ถูกต้องไม่นับรวมด้วย
0: ก็ไม่นับรวมตรงนี้ไปนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นเกณฑ์ใหม
1: ่
0: นะสำหรับปีนี้นะครับที่จะต้องเอามาพิจารณากันแล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่หลุดสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องอย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะครับรัฐบาลก็จะมีโครงการใหม่มาสนับสนุนตรงนี้แทนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับว่าคนเก่าเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกระทรวงการคลังก็จะให้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40แทนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายน2เดือนนี้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่ายังไม่ทอดทิ้งกันนะครับเยียวยากันไปนะครับโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดระบบให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์กันนะครับก็มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไปยืนยันสิทธิ์ซึ่งก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นั้นนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได
1: ้
0: นะครับก็จะต้องไปกดรับสิทธิ์กันซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบยังไม่ได้มีการเปิดให้กดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรอทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะต้องมีการประชุมกันลงมติกันก่อนนะครับยังมีเวลาในส่วนของอีกประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: นะครับในการที่จะรอสำหรับการทำระบบต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถยังใช้ได้นะ
1: นะ
0: ครับ 1,000 บาทนะสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนำบัตรของตัวเองเนี่ย ไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าธงฟ้าร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐกันได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกว่ายังช่วยเหลือกันนะรัฐบาลก็ยังมีการส่งเสริมเยียวยาในช่วงของที่เรียกว่าข้าวของแพงอยู่นะค่าครองชีพที่จะต้องปากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราต้องดูว่าสิทธิ์ในรอบนี้กับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะครับ
1: ช่วงมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยติดตามเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคือหลายคนก็บอกว่า เหตุผลบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์หรืออะไรก็ตามนะคะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลดูความเป็นจริงหน่อยหมายถึงว่า คือก็อาจจะมีรถยนต์แต่ว่าในสภาพความเป็นอยู่อะค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเดือนละ300เนี่ยอาจจะดูน้อยนะแต่มันช่วยชีวิตเขาได้เยอะเลยอยากจะให้ทบทวนสิทธิ์ลองดูชีวิตความเป็นจริงหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงแต่ใดๆก็ตามนะคือทางรัฐบาลเขาก็มีเกณฑ์ในการที่จะดูคุณสมบัตินะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะคืออาจจะตกหล่นตรงไหนหรืออาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้ท่านที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้ขอพิจารณาทบทวนสิทธิ์ใหม่หน่อยว่าเราเนี่ยคือรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เข้าเกณฑ์จริงๆนะให้รัฐบาลทบทวนเพิ่มเติมนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
0: หลายคนคอมเมนต์มาเยอะนะครับผู้ที่รับผลกระทบจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้รัฐบาลก็ต้องเอาไปรับฟังนะครับนี่อย่างพี่สุกลสกลนะครับบอกว่าโดนตัดสิทธิ์เพราะว่ารัฐแจ้งว่ามีรถยนต
1: ์
0: งงไหมเพราะผมไม่เคยมีรถยนต์เลยแย่มากๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่มีคน
1: อาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
0: มีคนเอาชื่อของพี่สกลเนี่ยไปจดทะเบียนหรือเปล่าต้องไปเช็คนะเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันนะน้องปางนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับว่าผู้ที่อาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือว่าเอาชื่อเราเนี่ยไปจดทะเบียนรถยนต์ทำให้เราคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูน้องน้องป่านเนาะ
1: ใช่
0: นะครับที่ทางกรมการขนส่งทางบกก็มีการออกมาแจ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะโดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะก็มีการมอบหมายนะคะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะคะไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เคยนะไม่เคยมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยไม่เคยมี
0: ค
1: ือเราก็เลยถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามีการครอบครองรถยนต์นะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเปิดจุดรับคำร้องแล้วก็ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์นะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะทั้งนี้ค่ะจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือเขากำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองนะคะยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีนะคะรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างนะคะหรือว่ารถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะจากการรับคำร้องเบื้องต้นเนี่ยคือพบหลายปัญหาเลยอย่างเช่นบางรายเนี่ยเคยมีรถยนต์แล้วขายเคยมีรถยนต์แล้ว
0: คือ
1: ขาย
0: ไปแล้ว
1: ใช่แต่ว่ารถแบบเป็นโอนลอยๆอ่ะคือยังไม่มีชื่อเจ้าของ
0: ยังไม่ได้เอาไปทำเป็นการโอนที่ถูกต้องเสร็จสิ้นตามระบบ
1: นั่นแหละตรงนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็บางรายเนี่ยรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่อัปเดตไงมันยังไม่มีการปรับปรุงแบบนี้นะคะบางรายขายรถให้ญาติแต่ว่าไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เห็นว่าเป็นญาติกันตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์นะ
0: ค
1: ือหรือว่าถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะคือเหตุผลทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี
0: ่
1: ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวดูนะว่าแต่ละท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีเหตุผลที่กล่าวมาไหมในเรื่องของรถยนต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกนะคะประสานกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะนำปัญหารวบรวมเสนอต่อกระทรวงการคลังนะคะโดยด่วนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขนะคะย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่นะคะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถขอคำแนะนำได้ฟรีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะท่านใดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอย่างที่บอกเลยนะคะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ5ช่องทางด้วยกันนะคะจนถึงสิ้นเดือนแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปยื่นผ่านทางธนาคารของรัฐ5แห่งได้เลยนะคะไปตรวจสอบได้นะกับกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าเรื่องของรถยนต์เนี่ยทำไมเราถึงโดนตัดสิทธิ์มันเป็นในกรณีไหนกันแน่นะคะจะได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางภาครัฐทางกระทรวงการคลังเขาพิจารณาเกณฑ์ใหม่
0: ถูกต้องไปตรวจสอบฟรีนะครับจะได้เป็นการเช็คสิทธิ์ของเราด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เนี่ยสามารถไปทำตอนนี้ได้ไหมจริงๆคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าหมดเกณฑ์แล้ว
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาไปแล้วเราก็มีการย้ำเตือนกันตลอดนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็หลากหลายคนก็มีการสะท้อนกันออกมานะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องบอกว่าเกณฑ์ในรอบนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเกณฑ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมีการเข้ากับตรงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราไหมนะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นการเยียวยาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเติมคนละครึ่งพาสถ้าสมมติว่าได้รับการเยียวยาแต่ว่าอย่างที่บอกคือก็เติมมาการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็ต้องเติมเงิน มันก็จะมีการย้อนแย้งอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะดูแบบอาจจะไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือหลายๆคนปัจจัยก็แตกต่างกันไปนะคร
1: ับ
0: ก็เข้าใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสิทธิ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ต่างๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปยื่นในส่วนของการอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคม2569น้องปานบอกไปก็เช่นเดียวกันนะครับกรมการขนส่งทางบกยังเปิดให้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรถฟรีนะครับจะได้เอามาเป็นหลักฐานในการยืนยันอุทธรณ์กันอีกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับข่าวย้ำเช้าแล้วก็ช่วงตีของรองข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิต

0: แห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสกิลบริดจ์ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทย

ให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแล้วครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ
752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35% ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด A B นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรด D ครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบคอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5ล้าน4แสนคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับ
นอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า5,400,000 คนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1 ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60/40ในช่วงของ2 เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2 เดือนครับสิงหากันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60/40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4 ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16 สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18 กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31 กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5 แห่งครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16 สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งละครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 ซีซีรถ3 ล้อรถ4 ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1 คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับกรมการขนส่งทางบกนั้นพร้อมให้บริการประชาชน

ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังรับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: เอายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:54 นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับยังอยู่กับตัวนัทแล้วก็สายป่านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงสะท้อนสำหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมาก
2: ๆ
1: นะครับทั้งในช่องข่าวยามเช้านะครับเพจข่าวยามเช้ารวมถึง TikTok ของพวกเราด้วย
2: นะ
1: ทั้งตัวนัทแล้วก็สายป่านเองนะครับก็อย่างที่บอกคือประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายคนนะครับก็มีการบอกข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบางคนเนี่ยก็คือมีบอกว่ามีการมีสินเชื่
2: อ
1: เกิน 100,000 บาทก็คือโดนตัดนะโดนตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปมีรถยนต์แล้วก็ไม่ได้มีขายรถไปแล้วบ้างล่ะนะครับอะไรหลายๆอย่างคือหลากหลายเหตุผลนะครับที่ทางหลายๆท่านเนี่ยก็ได้รับมานะแต่จริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยคือมันอยู่ในช่วงของการยื่นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเหตุผลว่าเหตุผลเนี่ยขึ้นว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะได้แก้แล้วเราก็จะได้ไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้อุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรอผลอีกทีนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับในส่วนของกระทรวงการคลังยืนยันนะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นการคัดกรองคนที่จนจริงๆเป็นตัวจริงที่จนเนี่ยแล้วก็ยอมรับว่ามีอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับประชาชนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีการร้องเรียนแล้วก็มีการเรียกร้องมีความคิดเห็นหลากหลายเนี่ยเข้ามาเยอะจริงๆว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังครับคุณลวรนแสงสนิทนะครับมีการเปิดเผย

0: ว่าจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการนี้นะครับปี2569เนี่ยก็ผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับ18ล้านกว่าคนก็ผ่านไปแค่9ล้าน5แสนคนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับขอให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถลดข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตได้เกี่ยวกับประเด็นการกระจายสิทธิ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือว่ากรณีที่ครอบครัวซึ่งไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยกลับได้สิทธิ์กันทั้งบ้านนะครับคุณลวรนกล่าวว่าในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้จนที่สุดนั้นในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้ทั้งหมดแล้วและก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการที่ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายตามลำดับต่อไปนะครับเช่นมีการประสานกับทางกระทรวงพม.แล้วก็ในส่วนของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะครับโดยขอให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดูแลกลุ่มเปราะบางประชาชนที่มีความยากจนที่สุดเป็นระดับแรกก่อนนะครับวันนี้รัฐบาลเจอตัวท่านหมดแล้วนะครับก็จะมีการจัดสรรสวัสดิการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็ลดหลั่นกันไปเช่นในส่วนของพม.จปท.ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยขอให้เป็นกลุ่มที่ดูแลคนที่จนที่สุดนะครับอันนี้ทางคุณลวรนก็มีการกล่าวไว้นะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณลวรนยังบอกอีกว่าไอ้ความแม่นยำในการคัดกรองสิทธิ์เนี่ยคือยอมรับเลยว่า18ล้านกว่าคนเนี่ยเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนได้นะคะแล้วก็มองว่าในมุมนึงก็เป็นมุมที่ดีนะที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโอกาสตรงนี้ในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าอาจจะมีการนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทโนมินีถือครองที่ดินรถยนต์หรือเปล่านะคะหรือการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจนำไปถูกใช้เป็นบัญชีม้านะคะแต่ถ้ามันเป็นชื่อเรานะตรงเนี้ยมันก็น่าสงสัยนะคะก็มีหลายท่านนะที่เป็นเสียงสะท้อนอย่างบางท่านที่วันนั้นที่มีการออกมาบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือเขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เก่า1คันเงินฝากในบัญชี 100,000 บาทอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เงินก้อน 100,000 บาทเนี่ยคือเตรียมเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ตอนจัดงานศพตนเองไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานนะคะไม่มีรายได้ยังต้องอยู่บ้านเช่านะคะแล้วก็ไม่มีที่ดินด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่สะท้อนความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยในปัจจุบันหรือเปล่านะคะส่วนอีกท่านนึงเขาบอกว่าเดินทางมายื่นอุทธรณ์หลังจะถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ามีฉลากออมสินนะฉลากธกส.ซื้อเก็บไว้นานแล้วแทบจะลืมแล้วแหละว่ามีอยู่นะคะแต่ว่าการนำข้อมูลทรัพย์สินในอดีตมาใช้พิจารณาเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ต้องออกมาสื่อสารกับประชาชนในกรณีเกณฑ์ต่างๆนะคะให้ชัดเจนนะคะ
0: นี่มีคุณชัยนาถามมาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้ไปสมัครที่ธนาคารใช่ไหมเขาจะทำให้ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าประกาศผลออกมาว่าจะอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมีไทยช่วยไทยพลัสมาเรียกว่าเป็นการให้สิทธิ์แทนนะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับก็จะมีการประกาศอย่างชัดเจนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวยามเช้าพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วรวมถึงทีมงานด้วยนะครับส่งต่อให้กับพี่นุ่มนิ่มคณิษฐาแล้วก็พี่เฟิร์สธราวุฒินะครับสำหรับข่าวภาค 7:00 นวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.